0: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
1: สวัสดีครับ Green Morning Show นะครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีน้องแคนอีกรอบนะจ๊ะ
1: สวัสดีพี่อ้อยนะครับวันนี้แคนอยู่กับพี่อ้อยนะฮะคือแคนเนี่ยเดี๋ยววันนี้กับพรุ่งนี
2: ้อ๋อได้เลยนะพี่อ้อย2วันเลย
1: ครับผมแล้วก็เดี๋ยวพี่อั๋นก็น่าจะมาแล้วป่ะ
2: เห็นน้องอั๋นบอกพี่อ้อยว่าประมาณ5สิงหา
1: ใช่ครับถ้า5สิงหาพรุ่งนี้วันที่5
2: คงจะ
1: น่าจะไปที่6นะ
2: น่าจะไปที่6สิงหาใช่
1: วันนี้อยู่ด้วยกันใน Green Morning Show ตอนเช้าทักทายคุณผู้ฟังนะครับ
2: เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เช้านี้เช้าของวันอังคารไหนไหนเล่าสู่กันฟังได้ค่ะเจออะไรกันมาบ้าง
1: เนาะหลายคนอาจจะเจอเรื่องราวกันเยอะนะครับแต่ว่ามีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือทอล์กโชว์ของพี่อ้อยนะครับที
2: ่ขอบคุณมาก
1: คือจะบอกว่าตอนรอบแรกเต็มแล้ว
2: เต็ม
1: ใช่ไหมวันแรกเต็มแล้ว
2: เต็มก่อนเที่ยงด้วยซ้ำอ่ะ
1: ใช่ไหม
2: หลังจากเปิด2ชั่วโมงพี่ก็แบบโอ้โหแบบตกใจอ่ะตกใจมากจริงขอบคุณ
1: เส
2: ีย
1: งเรียกร้องเยอะนะฮะก็เลยเปิดขายเมื่อวานรอบที่2
2: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วกว่าที่เราจะต้องตัดสินใจในการมีรอบ2มันยากเหมือนกันน้องแคนเพราะว่ามันไม่ได้มีพี่อ้อยคนเดียวไงเพื่อนยังบอกเลยว่า
1: ถ้าแถลงภาคส่วนใช่ไหม
2: ถ้าเกิดสมมติเอาไมค์มาปั๊บนึงพี่พูดตรงไหนก็ได้แต่พอมีแขกรับเชิญพอไหมโอเคไหมไหวหรือเปล่าตกลงแล้วไทยทิเก็ตว่าไงบ้างฟึบและทีมงานวันนั้นอยู่คาร์บอนไน
1: เ
2: พราะว่า
1: อ๋อมีคาร์บอนไนอยู
2: ่ใช่ใช่วันนั้นมีโบกี้ไลออนกับวานแล้วก็ทุกคนบอกว่าอ่ะทำงานกันปั๊บหลายๆชั่วโมงสักพักนึงก็บอกว่าได้นะพี่ถ้าจะเปิดก็เลยตัดสินใจเปิดอีกรอบนึงค่ะในวันเดียวกันเลยคือ12กันยายนมีทั้งรอบบ่ายโมงและรอบ1ทุ่ม
1: ครับ
2: แล้วก็เมื่อวานนี้เปิดขายรอบ2พอเปิดขายรอบ2เสร็จปั๊บช่วงเช้าอีกบัตร VIP หมดแล้วคือ 3,000 บาทหมด
1: แล้ว
2: ตอนนี้บัตรหมดทุกราคาเหลือ 2,200 กับ 2,500 เท่านั้นค่ะ
1: โอเคเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พลาดเนาะไม่อยากให้พลาดนะคร
2: ับ เลยอยู่แค่ 20% ค่ะ
1: เนาะมันมีอะไรมากกว่านั้นครับหลายคนเมื่อวานคุยกับพี่หนิง

0: เราพี่ก็เลยบอกว่างั้นอีกรอบนึงก็อันนั้นเป็นหนึ่งเหตุผลค่ะม
1: ี
0: หลายคนที่อยากมาเจอกันก็ได้อีกแค่รอบเดียวค่ะเพราะสถานที่ได้แค่นี้แล้ว
1: ไม่อยากให้พลาดเนาะเพราะว่าพอเป็นแบบโชว์สดแบบนี้มันไม่ได้จะมารีลันกันง่ายๆรวมถึงการที่เราดูไม่ได้ดูสดๆเราดูผ่านจอเนี่ยมันก
0: ็
1: ความรู้สึกไม่เหมือนกันนะครับนอกเรื่องนิดนึงคือวันก่อนแคมไปดูหนังเก่าๆย้อนหลังแล้วไปดูกูเมนโฮคือไปดูกูเมนโฮ
0: แล้วหนังแจ้งเกิดพี่อ้อยนะ
1: แล้วดูแบบลืมเรื่องนี้ไปแล้วด้วยล
0: ื
1: มจนมาถึงช็อตที่โทรปรึกษาพี่อ้อยพี่ชอตแล้วแบบว่าเฮ้ยแคงรู้จักพี่อ้อยพี่ชอตจากเรื่องนี
0: ้
1: คือต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นแบบเด็กต่างจังหวัดเนี่ยคนต่างจังหวัดเราอาจจะวิทยุไม่ถึงอะ
0: ตอนนั้นนี่คือฟังได้แค่ในกรุงเทพ
1: ใช่ฟังไม่ถึงเราไม่รู้จักคลับไฟเดย์แล้วก็หลังจากดูหนังเรื่องกูมึนโฮเนี่ยก็ถึงขั้นต้องหาว่าใครคือพี่อ้อยพี่ชอต
0: เข้าใจ
1: แล้วก็ไม่เคยคิดว่าวันนี้จะมานั่งจัดรายการกับพี่อ้อย
0: ยินดีต้อนรับน้องแคนค
1: ่ะ
0: น
1: ั่
0: งเป็นอยู่แถวๆนี้แหละ
1: คุณอะไรนะชื่ออะไรนะคุณด่าง
0: ใช่คุณด่าง
1: คุณด่างโทรมา
0: ตอนนั้นเป็นเดี๋ยวนะ
1: ทำไมเขาไม่ให้เห็นหน้าพี่อ้อยพี่ชอตหน่อย
0: อย่าเห็นเลยค่ะคือแล้วเวลาที่ไปดูหนังเนี่ยมันเหมือนกับมีคนเรียกอยู่ตลอดเวลา
1: เ
0: ดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียกเพราะฉะนั้นมันจะมีคำว่าพี่อ้อยพี่ชอตจริงๆแล้วแต่ก่อนอะเรียกพี่ชอตพี่อ้อยนะแต่พอเรื่องเนี้ย
1: ทำไมอะได้ถามเหตุผลเขาไหมคร
0: ับ ก็ตอนนั้นอะจริงๆแล้วก็แบบว่าโอ้โหพี่ชอตเป็นนายนะคะพี่ชอตเริ่มต้นก่อนดีกว่าค่ะเป็นพี่ชอตพี่อ้อยใช่ไหมคะแต่ในเรื่องเป็นพี่อ้อยพี่ชอตมันอาจจะเสียงมันดูฟังดูจบม
1: าพี่อ้อยพี่ชอตจบด้วยตัวดอเด็ก
0: ใช่ค่ะตั้งแต่นั้นก็เรียกค่ะหนังสร้างชื่อแต
1: ่
0: ไม่เห็นพี่อ้อยในนั้นนะ
1: ลองไปย้อนดูกันได้นอกเรื่องกันประมาณนี้ข่าวๆโอเคโอเค
0: ต่อเลยได
1: ้มีเรื่องราวแน่นอนแหละเราตามกันเรื่องของป๋องนะฮะเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วโอเคเราทราบเหตุการณ์แค่เชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคราวนี้มันก็เกิดการหาข้อมูลเพิ่มเติม
0: เยอะมาก
1: ไม่ว่าจะเป็นวีรกรรมต่างๆสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมป๋องถึงทำอะไรแบบนี้มาได้นะครับ
0: ค
1: ือมันมีประเด็นหนึ่งขึ้นมาว่าป๋องเนี่ยมีความแบบเกี่ยวข้องกับตำรวจด้วยหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ใช่คือบังเอิญว่าเมื่อวานนี้ถ้าใครดูโหนกระแสอะค่ะ
1: ค
0: แล้วก็ได้เห็นภาพข่าวอันนึงคือมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งน้องเขาอาจจะคาแรคเตอร์ดูอาจจะขออนุญาตคือเขาจะดูทอมๆหน่อยแล้วเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเขาเคยถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวตั้งแต่อายุ14
1: แล้วถูกกักขังนานกว่า4เดือน
0: ใช่ค่ะแล้วก็คือที่น้องเล่าเนี่ยเหมือนกับถูกขู่กันโชคทุกอย่างและน้องก็กลัวคือหนีออกมาได้แล้วนะน้องแคน
1: ครับ
0: และปรากฏว่าป๋องก็ตามอีก
1: ตามในการดันตามขู่ใช่ไหมครับ
0: จนกระทั่งน้องกลับไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วคราวนี้สิ่งหนึ่งที่น้องพูดก็คือมันมีช่วงหนึ่งที่ป๋องเล่าให้ฟังว่ามีลูกพี่เป็นตำรวจแล้วก็ต้องรับเดินยาจากลูกพี่คนนั้น
1: มีลูกพี่เป็นตำรวจและต้องรับเดินยาหมายความว่าถ้ามันจริงเนี่ยตำรวจก็คือต้องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็ให้ป๋องเป็นคนเดินยาให
1: ้
0: เพราะว่าสิ่งหนึ่งอ่ะคือฟังแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะต้องไปตรวจกันต่อนะคะว่าตรงเกิดขึ้นคืออะไรนะแต่ในที่สุดแล้วอ่ะมุมนึงอ่ะหนึ่งป๋องมีทั้งกุญแจมือ
1: ครับ
0: ซึ่งเอาพูดตรงๆนะมันก็ไม่ได้แปลว่าเป็นสิ่งที่สามารถหาได้โดยทั่วไป
1: ครับ
0: เอาแบบที่เป็นตำรวจใช้เลยนะปืนแล้วตอนที่เขาออกแบบพ้นโทษออกมาปืนหนึ่งกระบอกนั้นราคาตั้งเท่าไหร
1: ่
0: มีคนตั้งคำถามว่า
1: เอามาจากไหน
0: แล้วเอาเงินที่ไหนซื้อ
1: เพราะป๋องออกมาได้ไม่นานนะป๋องออกมาตอนมิถุนา
0: ใช
1: ่มิถุนา69นี่เองแล้วก็กรกฎาคมก็เริ่มก่อเหตุละ
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยเอาปืนมาจากไหน
0: ค่ะ
1: คือเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นขึ้นมานะครับทางพลตรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะฮะผบ.ตร.ก็สั่งการให้เร่งติดตามข้อเท็จจริงว่ามีมูลหรือไม่ซึ่งหากพบว่ามีมูลความจริงก็จะเร่งใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดทางวินัยแล้วก็อาญาให้ผู้บังคับการภาคนะฮะที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยรายงานผลให้ทราบเบื้องต้นเนี่ยยังได้สั่งการผู้บังคับบัญชาให้นำโทรศัพท์มือถือของตำรวจนายที่ถูกกล่าวหาเอามาตรวจสอบโดยด่วนครับเพื่อหาหลักฐานก็บอกว่าถ้าเกิดปรากฏหลักฐานชัดเจนก็จะดำเนินตามกรอบของกฎหมายและถ้าเกิดพบว่ามีตำรวจนายอื่นเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็จะดำเนินการเด็ดขาดเช่นเดียวกันแน่นอนต้องเป็นอย่างนั้นครับ
0: ก็ต้องพูดคำนี้แหละค่ะแต่ต้องตรวจสอบจริงๆค่ะว่าสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่เพราะว่าก็ดูกลางเหลือเกินคือน้องผู้หญิงซึ่งออกมาให้ข่าวในล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าเขา

0: บอกว่าดูเขามีคนเป็นคนที่สภาวะจิตใจดูอ่อนแอกว่าคนอื่น
1: ชื่อฟลุก
0: ฟลุกชื่อฟลุกฟลุกร้องไห้ตลอดเวลาว่าไม่อยากรับโทษประหารไม่อยากรับโทษประหารคืออันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงค่ะแต่ขอความจริงทั้งหมดก่อนและบางทีอ่ะแล้วคนที่โดนฆ่าเขามีสิทธิ์เรียกร้องหรอเสียงร้องของเขามีใครได้ยินอยู่บ้างหรือเปล่า
1: ครับคือฟลุกเนี่ยเป็นคนที่ตำรวจสอบเยอะมากฮะเพราะว
0: ่
1: าคือเหมือนตอนแรกเนี่ยฟลุกคนเนี้ยเนี่ยฟลุกเนี่ยก็บอกว่าเหมือนจะไม่ได้มีแค่3ศพไม่ได้มีแค่5ศพนะนี่คือตอนแรก
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วตำรวจก็เลยเรียกมาสอบเพิ่มเติมแต่ตอนหลังก็กลับคำให้การบอกว่ามีเท่านี้แหละและล่าสุดเนี่ยคือตำรวจก็ได้พูดคุยนะฮะเพราะว่าฟลุกเนี่ยขอเปิดปากเลยอ้างบอกว่ารู้เห็นเฉพาะคดี3พ่อแม่ลูกเท่านั้นนะ
0: เท่านั้น
1: ส่วนคดีอื่นเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทนายความก็เผยบอกว่าเนี่ยอย่างที่พี่อ้อยบอกนะฮะฟลุกเนี่ยเครียดร้องไห้หลายครั้งบอกว่าไม่อยากรับโทษประหารบอกว่าถูกหลอกให้ไปช่วยควบคุมตัวเหยื่อเท่านั้นรู้ว่าป๋องเนี่ยปลอมเป็นตำรวจแต่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมหลังจากเกิดเหตุไม่ได้แจ้งความเพราะว่าป๋องขู่กลัวโดนฆ่าปิดปากก็ยอมรับว่าเป็นคนขับรถกระบะของเหยื่อจริงครับก็ตอนนี้เสียใจแล้วก็อยากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตยืนยันเหมือนเดิมว่าถ้าหากรู้ล่วงหน้าว่าจะเป็นการฆาตกรรมจะไม่ยอมร่วมขบวนการเด็ดขาดนะครับแต่พอถามว่าใครเป็นคนลั่นไกเนี่ยฟุกไม่ตอบ
0: ไม่ตอบ
1: ก่อนถูกนำตัวส่งกลับเข้าเรือนจำนะฮะคือทางผู้บัญชาการเรือนจำก็ตอนนี้บอกว่าขั้นตอนการควบคุมสีผู้ต้องหาเนี่ยนะครับก็ถูกแยกในห้องกักโรค5วันสังเกตพฤติกรรมตลอด24ชั่วโมงก็กลัวด้วยว่าโอเคอาจจะเกิดการทำร้ายตัวเองก็เกิดขึ้นได้หรือในต้องจับตาดูว่าใดด้านในจะโดนอะไรไหมอะไรประมาณนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาพูดมาก็คือต๋องพงทงแล้วก็บอลเนี่ยสภาพร่างกายปกติฮะกินอาหารได้ไม่เครียดไม่หวาดกลัวท่าทางนิ่งเฉยและไม่มีประวัติรักษาอาการทางจิตหรือการใช้ยาจิตเวชป๋องเนี่ยเคยมีถูกคุมขังที่เรือนจำพัทยาแล้ว3ครั้งเคยร่วมกับผู้ต้องขังอื่นทำร้ายกันในเรือนจำด้วยจนถูกย้ายไปเรือนจำกลางระยองแล้วก็คดีล่าสุดเนี่ยที่พ้นโทษออกไปก่อนนั้นก็คือคดีพยายามฆ่า
0: เนี่ย
1: นี่คือป๋องค่ะ
0: นี่คือป๋องค่ะดูประวัติอันยาวนานของเขาและจริงๆอ่ะมันจะถูกลากไปยังหลายๆเรื่องนะคะเช่นหนึ่งก็ต้องไปตามดูว่าตกลงตำรวจยังไงหรือการวางเฉยกับการที่3พ่อแม่ลูกที่จากไปครอบครัวเขามาแจ้งความแล้วทำไมในที่สุดถึงยังไม่เกิดอะไรก็ตามในการเคลื่อนตัวหรือแม้แต่หลายคนพูดถึงถามถึงเรื่องของราชทัณฑ์ป๋องเองมีคดีอุกฉกรรจ์หลายคดี

0: ยืนยันอย่างชัดเจนว่าการจากไปของน้องฮารุนเกิดจากอะไรกันแน่นะรอทุกอย่างก่อนค่ะ
1: รอจริงๆก็รอจากเฟซของพี่เขานั่นแหละพี่เขาบอกเองแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะแจ้งเพราะว่าเรื่องนี้เขายกให้ครอบครัวเป็นผู้แจ้งไงฮะ
0: ใช่แล้ว
1: เพราะฉะนั้นเกิดข่าวมาจากที่อื่นแหล่งข่าวอื่นเนี่ยตรวจเช็คต้นทางกันก่อนไม่งั้นเนี่ยมันจะอาจจะนำไปสู่มิจฉาชีพก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอ
0: ัน
1: นี้คือเรื่องของฮารุนโซโล่นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้มาเรื่องคนอารมณ์ร้อน
0: ที่เป็นไวรัลเหลือเกิน
1: คนอารมณ์ร้อนคือเล่าให้ทุกคนฟังแบบนี้ครับ
0: ค่ะ
1: คือก่อนหน้านี้มันเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาขับรถไปจอดอยู่ที่บริเวณหน้า
0: ป
1: ้ายรถเมย์เป็นโอ้ยรถคันใหญ่เลยครับ7ที่นั่งหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ที่ไซน้อยนนทบุรีจอดผิดที่แน่นอนผิดกฎหมายก็ต้องถูกล็อกล้อ
0: แน่นอน
1: ใช่ไหมครับ
0: คือภาพปกติ
1: เนี่ยก็ล็อกล้อไว้จนกระทั่งนายสมบัติเนี่ยคนขับรถเนี่ยเริ่มมามีปากเสียงแล้วก็ผลักอกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคือเรื่องนั้นมันถูกถ่ายคลิปไว้ทุกอย่างเลยครับแคนดูคลิปมาแล้วพี่อ้อยงงกับเหตุการณ์นี
0: ้
1: คือตอนตำรวจไปล็อกเนี่ยเจอผู้ชายคนเดียวก่อนผู้ชายก็โอเคโอเคครับผิดนั่นเดี๋ยวผมทำตามนี่พยายามปรับอย่างนี้นะครับสักพักหนึ่งพอภรรยาออกมาอยู่ดีๆผู้ชายคนนี้ก็เปลี่ยนท่าที
0: เป็นผลัก
1: กลายเป็นแบบ
0: ผลักอก
1: อะไรอ่ะตำรวจมึงงั้นประชาชนอย่างเงี้ยแล้วหมูทางเมียก็ห้ามเมียห้ามเสร็จปุ๊บเนี่ยจับมือสะบัดสะบัดมือเมียจะยุ่งผมเห็นแบบสะบัดมือเมียประมาณ 3-4 ครั้งแล้วก็ประเด็นคือไปผลักอกตำรวจ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ด่าทอนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
0: ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ประหลาดจริงๆนะอย่างที่บอกค่ะ3-2-1เหมือนแอคชั่น
1: อ
0: ะตอนสตรีลงมาพอสตรีลงมาปั๊บโหขึ้นมาแบบพี่โชว์แมนแต่จะเอ็นเรียกแมนนะคะคือพอโชว์แบบนี้เสร็จปั๊บและล่าสุดเลยค่ะตำรวจก็เลยฟ้องค่ะ
1: ครับ
0: นะคะดูซิ5คดีเลยค่ะนะคะตั้งแต่ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ทำลายทรัพย์สินทางราชการกุญแจรถเครื่องบังคับล้อเสียหายขัดคำสั่งเจ้าพนักงานและต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานค่ะเสร็จปั๊บหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นคะเดินทางเข้าพบแล้วก็ขอโทษนะพี
1: ่อ๋อ
0: เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่ง
1: ครับเมื่อวานมันแบบอยู่ดีๆม

0: ฟรีแลนซ์เป็นอะไรเงี้ยเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นและการประเมินเนี่ยเขาก็จะใช้ AI มีส่วนด้วยเขาดูจากบูโรต่างๆเขาจะไม่ได้ดูจากอุ้ย
1: บางคนเป็น
0: เอกสารหลักฐานอะไรเงี้ย
1: นี่เสียหรือเปล่า
0: ใช่อะไรอย่างเงี้ยดูจากแล้วก็ดูจากพฤติกรรมข้อมูลในการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ต่างๆการใช้จ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ AI เป็นตัวประเมินด้วยคราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ว่ามีเงินกู้อะไรต่างๆนานาเท่าไหร่นะครับแต่มันดันมีคนสายบิดเฮ้ยรู้แล้วว่าฉันจะกรอกยังไงเพื่อจะหลอก AI ให้ได้สินเชื่อแบบนี้แล้วบางคนก็มาแชร์เทคนิคกันนี่ว่าฉันจะทำอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวจะได้เป็นสมมติขอวงเงินเท่านี้คุณจะได้ประมาณนี้นะ
1: คุณได้แน่ๆ
0: แล้วพอมันไม่เยอะแบบเนี้ยเดี๋ยวเสร็จปุ๊บนะก็แค่ปิดหนี
1: เพราะว่า Virtual Bank มันไม่ได้มีหลักฐานค่อนข้างที่เราจับต้องได้อ่ะ
0: มันไม่ได้มีหลักฐานที
1: ่สมุดหรืออะไรก็ตาม
0: สมุดบัญชีก็ไม่มี
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราก็ลบแอปไงแล้วก็ปิดแล้วก็เชิดได้ตั้งใจแบบนี้เลยพี่อ้อย
1: ค่ะ
0: คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณไม่รู้อะไรซะแล้วเพราะว่าการที่เขาปล่อยสินเชื่อได้แบบนี้เพราะว่าเขาเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วครับระบบเนี่ยมันเชื่อมไปถึงตั้งแต่แอปเป๋าตังแอปทางไลน์ระบบราชการทะเบียนราษฎรคือหมดเลยเพราะฉะนั้นถึงแม้คุณจะหนีเนี่ยคุณก็จะอยู่ในรายชื่อของคนที่เบี้ยวเบี้ยวนี
1: ่
0: เบี้ยวนี่เสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นก็ถูกปรับได้ถูกจับได
1: ้
0: ถูกถึงขั้นแม้กระทั่งการยึดทรัพย์สินของคุณเอาไปขายทอดตลาดตามกฎหมายทุกอย่างแล้วก็คุณก็จะทำให้เครดิตบูโรของคุณเนี่ยมันแย
1: ่ค
0: ุณจะถูกแบนจากสถาบันการเงินอีก
1: จากที่ไม่มีเนี่ยตอนนี้มีละ
0: 8ปีเป็นอย่างต่ำไอ้เป็นอย่างเยอะเลยอ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะเข้าสายเบี้ยวก็เตือนกันเอาไว
1: ้ทำไมถึงคิดว่าคนอื่นหลอกง่ายเลยพี่ไม่เข้าใจเลย
0: นั่นน่ะสิคือเมื่อวันที่แคนทำคลิปลงไปเลยคุณก็บอกว่าคือมันดูสามีสินเชื่อที่เราเข้าถึงแล้วอะ
1: ค่ะค่ะ
0: และการที่มาทำแบบนี้แน่นอนทางต้นทางเขาก็ต้องหาทางเข้มงวดมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: และกว่าที่เขาจะทำ Virtual Bank ได้ไ
0: ม
1: ่ได้แปลว่าเอาล่ะพรุ่งนี้ทำเลยจ้ะทุกคน
0: ไม่
1: มันจะต้องเกิดจากการกระบวนการแห่งการตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างกระบวนการของเราแข็งแกร่งมากพอไหมในการที่จะตรวจสอบ
0: หลายคนบอกว่าคิดว่าเขาจะไม่เจอจริงๆหรอนี่แอปผอมแบงค์ไทยนะ
1: เขาที่ไงพี่ถึงรู้สึกว่าทำไมถึงคิดว่าทุกอย่างมันดูง่ายขนาดนั้น
0: อย่าคิดจะเบี้ยวเลยครับ
1: ฉันหลอกดีกว่าอย่างเงี้ยหรอโอ้
0: เอามาฝากกันเรื่องนี้เผื่อเตือนสติใครที่กำลังคิดวางหาอยู่สินเชื่อให้ดูเท่าที่จำเป็นแล้วคิดว่าตัวเองสามารถชำระคืนไป
1: ค่ะไหนๆก็เป็นเรื่องธนาคารละสักนิดนึงแล้วกันนะคะ
0: ค่
1: ะจากไทย PBS นะคะอันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะสั่งจำกัดวงเงินโอนบัญชีเด็กและเยาวชนเพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าบัญชีมา

0: ในการหลอกลวงคนอื่นถูกเอาไปใช้เป็นบัญชีเป็นเบอร์ในการหลอกลวงคนอื่นให้โทรหาตำรวจที่บุรีรัมย
1: ์ค่ะ
0: ก็แจ้งชื่อตำรวจแล้วไปผู้เสียหายก็ไปเสิร์ชชื่อตำรวจอ้าวมีจริงมีชื่อตำรวจจริงๆเธอก็เลยคุยด้วยหลังจากนั้นนี่โอหนักเลยฮะสเต็ปเดิมเลยก็คือวิดีโอคอลมาคุย
1: ใช่
0: พยายามตัดการติดต่อกับครอบครัว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้น้องไปเปิดโรงแรม
1: แต่ก็ขู่สารพัด
0: 24ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: สุดท้ายเนี่ยน้องโอนไปขายทุกอย่างนะโอนไป 100,000 อันนี้เกิน 10,000 แล้ว
1: ใช
0: ่ๆๆโอนไป 100,000 เท่านั้นไม่พอตัวมิจฉาชีพก็จะใช้สเต็ปต่อไปคือติดต่อคุณแม่ของน้อง
1: ค่ะ
0: แล้วบอกว่าน้องถูกจับตัวเรียกค่าไถ่
1: อยู่ที่โรงแรมโรงแรม
0: อยู่ที่โรงแรมนี
1: ้
0: คุณแม่เนี่ยไหวตัวทันแจ้งตำรวจ
1: ค่ะ
0: ก็เลยสามารถไปช่วยน้องออกมาได
1: ้ค่ะ
0: ต้องบอกว่าน้องออกมานี่เหมือนกับถูกมานิปูเลตถูกควบคุม
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องแยกให้ออกระหว่างตำรวจจริงกับตำรวจปลอมนะคะหลายครั้งเวลาที่เขาไปจับอ่ะคนที่อยู่ณปลายทางอ่ะยังไม่เชื่อว่าตำรวจที่ไปช่วยเนี่ยเป็นตำรวจจริงเลยด้วยซ้ำอ่ะ
0: คือแบบแล้วสิ่งที่มันเพิ่มเติมนะที่เขาบอกคือตอนที่วิดีโอคอลกับตำรวจนะครับพี่อ้อยมันเหมือนโรงพักจริงๆเลยมีคนตำรวจคนอื่นเดินไปเดินมาม
1: ีเสียง
0: วอ
1: ค่ะ
0: นี่แป๊บคือมันเหมือนจริงมากๆ
1: ถูกนะคะและสำคัญสุดตอนนั้นถ้าเกิดใครตามข่าวเรื่องการจับสแกมเมอร
0: ์ครับ
1: แถวๆชายแดนบ้านเราทั้งหลายทั้งปวงที่ข้ามฟากไปนั่นแหละค่ะเราจะเห็นเลยว่าในบางพื้นที่นั้นมีหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารเหมือนเป็นแบบว่าเป็นการสร้างฉากและมีฉากของธนาคารหลากหลา

0: ไซต์ www.cimbthai.com สอบถามข้อมูลได้ครับ02-638-8277หรือธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขานะครับทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับ
1: ค่ะอันนี้บอกว่าโดนเหมือนกันค่ะมีมิตรโทรมาให้เซ็นอนุมัติการผ่าตัด
0: อ้าว
1: บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
0: โอ้
1: แบบนี้ก็โดนเยอะอะนะคะคือมันไม่เมคเซนส์ค่ะแต่คิดว่าเขาน่าจะรอก๊อปปี้เสียง
0: เออเนี่ยใช่ไหมรอก๊อปปี้เสียง
1: คุยให้สั้นสุด
0: แล้วถ้าเกิดคนแก่เนี่ยที่บ้านก็ตกใจได้นะ
1: จริงๆค่ะตอนนี้ใครโทรไปที่บ้านอย่าต้องบอกให้พ่อแม่มีโค้ดนะคะ
0: ใช่
1: อย่าไปคุยยามากเนาะอ่ะขอบคุณผู้สนับสนุน Green Morning Show ค่ะเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมคกาเลตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลค่ะไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานและประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: ครับผม
2: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมล

งปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคารCIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำ K

0: ์มาก
1: ผมก็คิดอย่างนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็เชื่ออย่างนั้นมาตลอดว่าโอ้โหบ้านเรานี่มันแบบราคาก็ดีหลากหลายมีเยอะรสชาติอร่อย
0: และอร่อยมากจริงๆ
1: ถูกต้องครับ
0: ปรากฏว่าอันนี้ค่ะเขาบอกว่าทำเอาซึ่งเป็นสื่อและนิตยสารระดับโลกนะคะเขาไปสำรวจด้านไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมการท่องเที่ยว
1: ครับ
0: ปรากฏว่าแชมป์มือสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดในโลกคือเวียดนามเอาล่ะเราก็แบบว่าฮะปากกระตุกนิดหน่อยเด
1: ี๋
0: ยวขอดูซิไทยอยู่ไหน
1: ไทยอยู่ไหนครับ
0: อันดับ9ค่ะพี่งงมากเอาจริงตอนแรกพี่งงมากเดี๋ยวก่อนแบบว่าอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือเขาเรียงอย่างนี้อันดับหนึ่งเนี่ยคือเวียดนาม
1: เออเหรอ
0: ใช่ค่ะรองลงมาเนี่ยกัวลาลัมเปอร
1: ์ครับ
0: นะคะแล้วก็มีจาการ์ตาไทเปครองที่3ร่วมกัน
1: ครับ
0: นะคะคือเขาบอกว่าในจาการ์ตาเนี่ยความมหัศจรรย์ร้านอาหารจะเกิดขึ้นที่อาหารริมทางที่คนท้องถิ่นลิ้มลองข้าวผัดนาซีโกเรงรสจัดจ้านเขาอธิบายไปนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าก็นั่นแหละแล้วก็งงว่าทำไมอ่ะ
1: เอ้ยทำไมอ่ะ
0: ของเรามันไม่เลิศตรงไหน
1: ครับ
0: อันดับหนึ่งคือโฮจิมินห์ซิตี้เวียดนามค่ะกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียอันดับสองจาการ์ตาอินโด4คือไทเปไต้หวัน
1: ไทเป
0: 5คือเม็กซิโกซิตี
1: ้ครับ
0: ค่ะ6มะนิลาฟิลิปปินส
1: ์ครับ
0: 7ฮานอยเวียดนามนี่2เลยนะ
1: อืม
0: 2อันดับเลยนะคะ8ในโจฮันเนสเบิร์กที่แอฟริกาใต
1: ้ครับ
0: 9กว่ากรุงเทพ10คือมุมไบ
1: อินเดีย
0: ใช่แล้วคราวนี้เขาก็มีการวิเคราะห์อันหนึ่ง
1: ครับ
0: คือก็บอกว่าเวียดนามขายวัฒนธรรมการกินริมถนนได้ชัดกว่าไทยพี่ก็ชัดยังไงนะเอาใหม่สิคือสตรีทฟู้ดบ้านเราอันนี้ตามที่เขาวิเคราะห์นะคะ
1: ครับ
0: อาหารหลากหลายแต่อย่างสุดเวียดนามเนี่ยสุดมีสองเมนูของเขาเช่นไปกินเวียดนามกินอะไรกินเฝอ
1: กินเฝอ
0: กินอยู่แบบว่าเขาเรียกว่าเฝอกับบั๋นหมี่ซึ่งบั๋
1: นหม
0: ี
1: ่ไม่เคยชิมนะบั๋นหมี่คือ
0: พี่ยังไม่เคยชิมเหมือนกัน
1: ไม่แน่ใจแต่เคยได้ยินนะฮะเคยได้ยิน
0: คราวนี
1: ้
0: มาเลเซียมีอะไรมีชาก๋วยเตี๋ยวหรือสเต๊ะแต่ประเทศไทยเมนูเยอะผัดไทยต้มยำส้มตำข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเรือไปจนถึงหมูปิ้งเขาบอกว่าความหลากหลายอ่ะมุมหนึ่งมันก็ดีแต่ทำให้มีเมนูที่ไม่มีเมนูเจ้าภาพและภาพจำเพียงหนึ่งเดียว
1: อ๋อ
0: เขามองแบบนั้น
1: ในมุมนี
0: ้นะคะคราวนี้อันนี้ก็น่าฟังที่สำคัญคือกรุงเทพกำลังเผชิญโจทย์เรื่องพื้นที่ค้าขายคือพื้นที่ค้าขายริมทางของกรุงเทพถูกจัดระเบียบและย้ายออกจากพื้นที่เดิม
1: ครับ
0: คือมันได้เรื่องความเป็นระเบียบค่ะความสะอาดแต่ทำให้เสน่ห์การเดินเจอร้านอร่อยริมทางลดลงอันนี้เขาก็มองในมุมนี
1: ้ครับ
0: นะคะคือกรุงเทพเนี่ยจะอยู่ในอันดับ9แต่ยังติดท็อป10นะทุกคนอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งครับคิดบวกนะ
1: อันนี้คือคนที่วิเคราะห์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะศักยภาพของสตรีทฟู้ดไทยยังแข็งแกร่งค่ะ
1: ครับ
0: แต่ความท้าทายของไทยอนาคตเนี่ยไม่ใช่แค่การสร้างเมนูใหม
1: ่
0: แต่คือการสร้างแบรนดิ้ง
1: การสร้างแบรนดิ้ง
0: นะคะแบรนดิ้งของสตรีทฟู้ดไทยให้มีเอกลักษณ์ชัดเจนเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยววัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ให้มากกว่าที่เป็นอยู่แต่พี่อ้อยเคยขึ้นแท็กซี่แล้วแท็กซี่เขาบอกว่าชาวต่างชาติอ่ะก็ยังมาเยอะนะแล้วบางคนอ่ะไม่ได้มาแค่รอบเดียว
1: ครับ
0: เสร็จปั๊บเขาบอกอยากพาไปสตรีทฟู้ดแล้วเขาเน้นเลยว่าไม่เอาเยาวราชแล้วนะไม่เอาบรรทัดทองแล้วนะคือไม่ใช่ว่าบรรทัดทองหรือเยาวราชไม่ดี
1: แต่เขาเคยไปแล้วหรือเปล่า
0: ถูกต้อง
1: เคยไปแล้วก็อยากไปที่ใหม
0: ่อยากไปที่ใหม
1: ่เออ
0: ค่ะเราก็มานั่งดูเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือสตรีทฟู้ดของเราจริงๆวันนี้เราไปสตรีทฟู้ดเราไปตรงไหนบ้างแคนก็ประมาณนี้แหละ
1: คืออย่างคนไทยเองอ่ะเรารู้สึกว่าสตรีทฟู้ดมันอยู่ทุกที่ไง
0: ใช่
1: อย่างตลาดม
0: ส
1: วก็ใช
0: ่
1: ตลาดตรงนี้ก็ใช่แต่ในมุมของคนต่างชาติเนี่ยเขาก็จะรู้เป็นแลนด์มาร์คเยาวราช
0: ใช่
1: ถ้าเกิดเมื่อก่อนมีจอร์ดแฟร
0: ์ตอนนี้จอร์ดแฟร์ก็คนเยอะนะคะเยอะขึ้นละ
1: ตลาดรถไฟต่าง
0: ๆใช่ใช
1: ่แล้วก็เมื่อกี้มีอะไรนะครับบรรทัดทอง
0: บรรทัดทอง
1: แต่ถ้าเกิดหมดเหล่านี้เราก็คิดไม่ออกเหมือนกัน
0: คือบางคนเขามาหลายรอบไง
1: ใช
0: ่หลายๆครั้งที่เวลาที่น้องอ่านนั่งอยู่น้องอ่านถามเสมอว่าเฮ้ยเราจำเป็นต้องมีการสร้างทุกอย่างเพิ่มนะเพราะมันไม่ได้แปลว่าไปที่นี่ที่นี่แล้วแล้วไงต่
1: อ
0: ที่นี่ที่นี่แล้วแล้วไงต่อไอ้มันก็อาจจะต้องหนึ่งธรรมชาติด้วยแหละนะเรามีแลนด์มาร์คที่เป็นเรื่องของธรรมชาติด้วยแต่มันก็ต้องมีธรรมชาติมันต้องมีสิ่งก่อสร้างที่มันเป็นแลนด์มาร์คใหม่ๆด้วย
1: มีอันนี้บอกว่าสตรีทฟู้ดบ้านเราน้อยลงเพราะว่ากรุงเทพไม่ให้ขายตามข้างทางอันนี้ก็มี2มุมอ่ะเนาะเพราะว่าพอข้างทางมันก็คือทางเดิน
0: ใช่ค่ะ
1: การ
0: จัดระเบียบน่าจะช่วยได้มากขึ้นคือความมีระเบียบมันเข้าใจได้แหละแต่เพียงแต่แค่ว่า
1: เอ๊ะทำยังไงดีนะ
0: ตรงโจทย์ไหนนะคะเป็นโจทย์ที่สำคัญคือมันต้องบาลานซ์ค่ะเพียงว่าทุกอย่างมี2ด้านทั้งนั้นแหละ
1: นี่แหละครับ
0: ค่ะ
1: แต่ละคนมองมุมมองไหนกันบ้าง
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดเราลองวิเคราะห์แบบเป็นกลางนะวิเคราะห์

0: เศรษฐกิจอาจจะซบเซาแล้วก็บวกกับกระแสไม่พอใจที่ตม.ถูกเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม
1: อ่ะพี่ว่าข้างหลังค่ะเที่ยวไปอย่างหลัง
0: คือในทางกลับกันเนี่ยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามสิงคโปร์เนี่ยกลับเดินทางไปท่องเที่ยวเกาหลีเยอะมากนะครับเพิ่มขึ้นเป็น 89.9% ปัจจัยสำคัญแรกเนี่ยมาจากกำลังซื้อคนไทยออนแอร์ลงอันนี้เกาหลีวิเคราะห์นะ
1: เราก็ต้องยอมรับในจุดนึง
0: จากภาวะเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนทางการเมืองค่าเงินในภูมิภาคที่อ่อนกว่าและระดับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงก็เลยส่งผลให้ความต้องการในการท่องเที่ยวต่างประเทศลดน้อยลงสื่อเกาหลีใต้บอกว่าการที่จำนวนนักท่องเที่ยวไทยลดมากกว่าที่อื่นเนี่ยยังได้รับอิทธิพลมาจากกระแสความไม่พอใจต่อเกาหลีใต้ด้วยก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ถูกเลือกปฏิบัติได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในการเดินทางเข้าเกาหลีนี่แหละฮะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ก็กังวลเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดแนวโน้มดังกล่าวมันดำเนินต่อไปเนี่ยอาจจะทำให้ตลาดนักท่องเที่ยวไทยได้รับผลกระทบในระยะยาวแม้ว่าป๊อปคัลเจอร์เคคัลเจอร์เนี่ยมันจะฮิตมากก็ตามแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับการไปเที่ยวเท่าไหร่นะ
1: ถูกต้อง
0: ถ้าเกิดมันแบบรู้สึกว่าตรงนั้นมันแรงกว่า
1: แต่เพียงเรื่องตม.ก็เป็นเรื่องหลักเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าหนึ่งใดๆก็ตามวันนี้เขายังไม่ได้เห็นแก้ปัญหาได้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ผ่านตม.อยู่แล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องบอกกันตั้งแต่ตอนยังไม่ขึ้นเครื่อง
0: ใช่
1: แต่ไม่ใช่ว่าไปถึงตรงนั้นปั๊บอ่ะโอเคขึ้นเครื่องกลับนะค่าใช้จ่ายมันคือตรงนั้นทั้งหมด
0: ถูกต้องเดินทางไปแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: ไหนต่อดีจองโรงแรมไปแล้ว
1: ใช่ค่ะแต่จริงๆนะในฐานะที่ไปเกาหลีพี่ก็รู้สึกว่าเกาหลีเป็นเมืองสนุก
0: เหมือนกันเพิ่งไปมาไม่นาน
1: ใช่โซมันก็สนุกดีอ่ะมันก็สนุกดีแต่เพียงแต่แค่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามความไม่มั่นคงปลอดภัยในการไปถึงตรงนั้นปั๊บ
0: ครับ
1: โอ้มันก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะที่เราจะรู้สึกว่างั้นจะไปที่อื่นที่ชัวร์กว่า
0: คือรู้สึกว่าทุกที่มันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะฮะ
1: ค่ะค่ะ
0: คือหลายคนก็บอกว่าเวลาไปอย่างโซนแบบอเมริกาเนี่ยถ้าเป็นเอเชียก็จะถูกปฏิบัติอย่างนึงอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องนี้เหมือนกันแต่พอไปถึงจริงๆอ่ะเราก็ไม่เจอ
1: พี่เขาไม่รู้เรื่อง
0: เราก็ไปถึงรู้สึกว่าเขาก็ nice แบบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่ละที่มันคงมีหลากหลายแหละครับ
1: เมื่อกี้พี่พูดผิดเลยอ๋อบันหมี่ของเวียดนามน้องโบหันไปกับเมื่อกี้ที่ข้อความส่งมาก็น่าสนใจนะแป๊บหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องอะไรคะเวียดนามเปลี่ยนไป

0: นะฮะขอบคุณมากๆวันนี้ผู้สนับสนุนของเรานะครับเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมกกาเรตครับแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอนหอมฉ่ำคาราเมลไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com นะครับ
1: ขอบคุณกับหลายๆข้อความที่บอกว่าอยากไปดูนะคะถ้าอยากไปดูทอพี่อ้อยก็คลิกเหมือนกันไทยทิเก็ตเมเจอร์ .com ขอบคุณค่ะ
0: ดูกันได้นะครับอาจจะเพิ่มรอบ3ป่ะ
1: ไม่แล้วพอน้องสถานที่ด้วยแล้วก็สภาวะร่างแล้วอยากให้2รอบจริงตั้งใจแค่รอบเดียวให้มันแบบสมบูรณ์สุดแต่2รอบพี่อ้อมีแรงค่ะ
0: ครับผม
1: นะแล้วเจอกันนะ
0: เจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: กรีนมอร์นิ่งชาโดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรตข้าวโอ๊ตแมกกาแรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: กับข้าวฝีมือใครนะก็ไม่อร่อยเท่าฝีมือแม่หรอกหมอเพื่อนขนาดไข่เจียวนะเบ๊ะๆอย่างเงี้ยยังอร่อยเลย
3: ที่พี่เฟียสรู้สึกแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่มีสูตรลับอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเพราะว่า Nostalgia Effect และสารเคมีในสมองของเราค่ะสมองเราจะผูกติดกับรสชาติอาหารของคุณแม่เข้ากับความรู้สึกปลอดภัยและได้รับความรักตั้งแต่ยังเด็กทุกครั้งที่ได้กลิ่นหรือว่ากินอาหารรสมือของแม่สมองจะหลั่งสารโดปามีนและออกซิโตซินซึ่งเป็นฮอร์โมนความสุขและความผูกพันออกมามากกว่าปกติก็เลยทำให้อาหารมื้อนั้นอร่อยเป็นพิเศษค่ะ
4: มีหน้าล่ะได้กินทีไรนะฟินอ่ะมีความสุขทุกทีเลย
3: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
5: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้ Mio Go สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: อด
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: สแตนขุมทรัพย์นักช็อปซีซั่น2กลับมาแล้วพร้อมของรางวัลสุดคุ้มมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทซื้อสินค้าที่กูเม่มาร์เก็ตครบทุก600บาทรับ e-stamp 1ดวงสะสมผ่าน LINE @gourmetmarket.th และ e-coupon รับส่วนลดซื้อสินค้าหรือแลกของรางวัลที่กูเม่มาร์เก็ตกูเม่อีทร้านอาหารและแบรนด์ดังที่ร่วมรายการสะสมได้แล้วตั้งแต่30กรกฎาคม2569ถึง6กันยายน2569แลกรับสิทธิ์ได้ถึง13กันยายน2569ช็อปก่อนแลกก่อนคุ้มแบบนี้ห้ามพลาดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมณจุดขาย
3: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ไม่แน่ใจเลย
1: อ๋อพี่อ่าน
2: มาก่อนเหรอคะพี่อ่านมาวันไหนคะน้องเอก
3: มาว
2: ัน
3: พฤห
2: ั
3: ส
2: มาพฤหัสโอเคโอเคพฤหัสวันนี้อังคารมะรืนนี้มะรืนมะรืนนี้จะน้องอ่านนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ทุกคนได้เลย
1: แต่ว่าตอนนี้อยู่พี่อ้อยนะคะ
2: ค่ะ
1: อ่ะติดตามกันหน่อยนะคะเดี๋ยวนี้เรื่องการเลี้ยงลูกไม่ได้มีแค่แม่ล้วนๆเนา
2: ะ
1: คนเป็นคุณพ่อนะคะก็เลี้ยงลูกเก่งไม่น้อยไปกว่ากันนะคะญี่ปุ่นค่ะกระทรวงแรงงานเขาเปิดข้อมูลนะคะเขาบอกว่าอัตราการเลี้ยงลูกของคุณพ่อในญี่ปุ่นสูงกว่า 50% เป็นครั้งแรกนะคะซึ่งได้แรงหนุนจากความพยายามของภาครัฐในการส่งเสริมให้คุณพ่อเนี่ยสามารถลางานเพื่อที่จะไปเลี้ยงลูกไปดูแลลูกได้
2: ด้วยความอบอุ่น
1: ใช่ค่ะ ถ้าเกิดว่าพิจารณาตามขนาดของสถานที่ทำงานแล้วเขาบอกว่าอัตราการลาของผู้ชายในธุรกิจที่มีพนักงานตั้งแต่5คนถึง29คนเพิ่มขึ้นเป็น 42.9% จาก 25.1% ในการสำรวจครั้งก่อนนะคะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะส่วนธุรกิจที่มีพนักงานเป็นออฟฟิศใหญ่หน่อยนะคะ500คนขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็น 60.7% จาก 53.8% สำหรับคุณผู้ชายนะคะระยะเวลาการลาหยุดที่พบบ่อยที่สุดก็คือ1เดือนหรือน้อยกว่า3เดือนถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยลาหยุดเป็นเวลา12เดือนถึงน้อยกว่า18เดือน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แม่เนาะนะคะซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็ตั้งเป้าหมายแหละที่จะเพิ่มอัตราการลาเพื่อให้คุณพ่อได้เลี้ยงลูกเนี่ยให้ได้ถึง85%เลยนะคะภายในปี2030นะคะ
2: แต่คุณพ่อก็ต้องไปช่วยเลี้ยงจริงๆนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ไม่ใช่ว่าลาหยุดไปแล้วให้คุณภรรยาเลี้ยงทั้งลูกและเลี้ยงทั้งคุณสามีด้วย
1: คุณพ่อ
2: คุณพ่อช่วยนิดนึงนะคะ
1: คุณพ่อต้องทำนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่งั้นจะลาไปเพื่อ
2: ไม่เอาก็ใช้สิทธิ์ไง ไม่ได้นะคะ จะต้องแบบการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นคุณพ่อต้องช่วยคุณแม่ด้วย
1: นั่นไงเพราะไม่งั้นจะบอกว่าเธอลาทำไมเอ่ยงั้นเธอไปทำงานไหมล่ะ
2: เนาะฉันจะได้เหนื่อยน้อยลงงี
1: ้เออนะ
2: คะ
1: ปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังมาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วนะคะกับแคมเปญใหญ่แห่งปีจากโกโฮเซลโฮเรกาโกมอลนะคะช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มค่ะเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมคาเฟ่แล้วก็ธุรกิจโฮเรกาที่กำลังมองหาแนวทางในการบริหารต้นทุนแล้วก็สร้างโอกาสในการทำธุรกิจนะคะโดยโกโฮเซลเขาจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยค่ะสินค้าคุณภาพแล้วก็กิจกรรมพิเศษที่จะช่วยการทำธุรกิจเนี้ยเป็นเรื่องง่ายแล้วก็คุ้มค่ามากขึ้นนะ
2: คะ
1: ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดสุดพิเศษเลยค่ะจากแบรนด์ชั้นนำทุกสัปดาห์นะคะเขาลดสูงสุดกว่า 50% ช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มความคุ้มค่าในการเลือกซื้อสินค้านะคะแล้วก็คอร์สสอนทำอาหารออนไลน์สุด Exclusive Go Cooking Live กับ Chef In นะ
2: คะ
1: ที่จะถ่ายทอดเทคนิคการทำอาหารแล้วก็เมนูสร้างรายได
2: ้
1: ช่วยจุดประกายไอเดียใหม่ๆเนาะแล้วก็ต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการนะ
2: คะ
1: รับชมได้สดๆเลยค่ะผ่าน Facebookโกโฮเซลนะคะพิเศษนะตลอดแคมเปญลูกค้าโกโฮเซลโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการนะคะยิ่งซื้อยิ่งคุ้มยิ่งได้กำไรเพิ่มสร้างโอกาสในการเติบโตได้จริงนะกับแคมเปญโฮเรกาโกมอลช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มรีบไปช็อปรีบไปคุ้มกันนะ
2: คะ
1: เพราะว่าโอกาสดีๆแบบนี้เนี่ยมีถึงแค่18สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โกโฮเซลได้เลยทุกสาขานะคะคุณผู้ฟังลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่ www.centralfoodwholesale.co.th แล้วก็ทาง Facebook Go Wholesale ค่ะ
2: นะคะอันนี้บอกว่าพี่เป้เกษียณแล้วล่ะค่ะ
1: เดี๋ยวค่ะ
2: ตอนพี่เป้ชอบโดนแกล้งอ่ะ
1: พี่เป้เขายังแบบวัยรุ่นวัยใส
2: อยู่เลยค่ะ
1: นะคะคำว่าเกษียณก็คือห่างไกลจากเขามาก
2: เล่นพี่เป้เบาๆนะคะมีทั้งลาออกมีทั้งเกษียณเลยอ่ะอะไรดีกว่านะพี่ไม่มั่นใจจริง
1: ๆน่าจะเอาออกอ่ะ
2: ไว้เดี๋ยวกลับมาพี่จะฟ้อง

0: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: วันนี้สวัสดีกัน2รอบเลยนะคะอ่ะ3รอบสิ Green Morning Show ด้วยช่วงเช้าด้วยและช่วงเย็นของพี่อ้อยด้วยนะคะและแน่นอนมีข้อความบอกว่าพี่อ้อยต้องคิดถึงพี่อั๋นแน่เลยอะเพราะว่าวันนี้เอ่ยถึงพี่อั๋นบ่อยคิดถึงหมดแหละเพราะว่าปกติแล้วเราก็จะเห็นหน้าค่าตากันอยู่นะคะส่งเพลงนี้ให้กับดีเจที่พักร้อน

รอยยิ้มมาฝากกันก่อนเลยนะคะเช้านี้ของคุณเป็นยังไงบ้างนี่นั่งรออ่านข้อความเลยนะส่งมาเป็นกำลังใจพี่อ้อยก็ได้นะคะเช้ารอบหนึ่งเย็นอีกรอบหนึ่งนะคะเจอกันที่กรีนเวฟนะฟินได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแอปเอทางฟังฟินค่ะโหลดไว้ส่งข้อความได้ทั่วไทย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแป๊บๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
2: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
3: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
2: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12ในรูปแบบไบโอไอเดนติคอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
3: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
3: เห็นไหมฟังน้องหมอไปเรื่อยๆนะคะที่สำคัญคือจำเป็นจะต้องเอาไปปฏิบัติตามด้วยนะคะและยังมีให้คุณได้ดูย้อนหลังได้ด้วยที่ YouTube ของ A-Time นะเพื่อนเป็นหมอ

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: ไหนบอกอมเพีย
3: ก็ใช้ตราฉลากทองไงเน
4: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
5: เอฟด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
8: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
9: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
10: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาก
11: รอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
12: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
13: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
14: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆ

0: พลงที่เพราะจังเลยค่ะแต่ก่อนนะตอนทำคลับไฟเดย์นะคะมักจะมีหลายๆคนที่โทรเข้ามาเล่าอะนะพี่คะหนูถูกบอกเลิกในวันเกิดถูกบอกเลิกในวันแบบวันแห่งความรักวาเลนไทน์บางคนถูกบอกเลิกตอนปลายปีแล้วคิดดูนะเวลาที่มันวนกลับมาสู่เทศกาลเหล่านั้นน่ะมันไม่ใช่แค่โอ๊ยเป็นวันดีจังเลยแต่มันเป็นวันที่ซ่อนความเจ็บเอาไว้ด้วยเหมือนเพลงนี้เลย8โมงเช้าวันอังคาร
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Drive Your Day โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาTip Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ Tip Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
0: นี่แหละค่ะแจกกันนะ Drive Your Day ค่ะชาร์จ EV Station Plus ง่ายสุดละ Tip Lady ลดเบี้ยสูงสุด 15% ที่ Tip Insure นะคะ Com Random แล้วก็นี่น้องโคโปรแกรมเราน้องหญิงติดต่อกลับไปนะคะสวัสดีคุณฝน
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อย
0: สวัสดีค่ะหนูเสียงใสชวนะวันนี้เป็นไงคะเช้านี้โอเคไหมแรงเยอะอยู่ใช่ไหม
2: แรงเยอะค
0: ่
2: ะ
0: แรงเยอะ
2: อ้อยได้แล้วนะคะ
0: เอาจองได้แล้วเหรอ
2: ค่ะรอบหนึ่งค่ะ
0: ดูโอ้โหตั้งแต่รอบแรกเลยเก่งมาก
2: หนึ่งทุ่มหนึ่งค
0: ่
2: ะ
0: รอบทุ่มหนึ่งคือรอบที่เปิดใหม่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะจองเมื่อวาน
0: โอ้ได้เลยค่ะฝนไปดูกับใครเนี่ย
2: ไปกับน้องสาวค่ะไปกับน้องพึ่ง
0: เอ้ยปกติแล้วฝนอยากฟังพี่อ้อยเล่าเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมเพื่อจะได้แบบว่าเตรียมเอาไว้อยู่ในบทที่จะเอาไปคุยในวันนั้นด้วย
2: เกี่ยวกับความรัก
0: ค่ะ
2: ค่ะความรักที่แบบว่าเหมือนถ้าเรา

0: ขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
1: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็ม
0: ไม่ถั่วลิสง

0: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
1: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย
1: ์
0: ก
1: ่
0: อนใช้
1: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่อมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: าประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com

กฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้าน6สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group

0: ดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: ตอนเด็กๆกินนมแม่กันเน
2: า
1: ะ
2: ใช่เปิดไมค์ก่อนใช่สิคะ
1: อาจจะมีบ้างนะคะอาจจะไม่ได้กินนมแม่เลยอาจจะเพิ่งนมผงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: เชื่อว่ามีคือบางทีคุณแม่บางคนอาจจะ
1: นมน้อย
2: ใช่แล้วสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง
1: ก็เป็นไปได้นะคะเนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะกรมอนามัยค่ะเขาเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยกระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายนะคะเน้นขับเคลื่อนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยค่ะทั้งระบบบริการสุขภาพชุมชนสถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครอบครัวนะคะเพื่อให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นเรื่องปกติของสังคมไทยนะคะสร้างจุดเริ่มต้นชีวิตที่ยั่งยืนให้เด็กไทยทุกคนแล้วก็พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่

0: ริบทของชีวิตเลยมีหลายออฟฟิศนะคะที่เขาจัดมุมนมแม่ด้วยนะคะ
1: ค่ะค่ะใช่ใช่
0: นะคะเพราะว่าก็มีพนักงานอาจจะเป็นแบบเป็นคุณแม่เพิ่งคลอดต้องให้นมลูกหรืออะไรแบบนี้
1: ถือว่าเป็นสวัสดิการหนึ่ง
0: ใช่แล้วนะคะเพราะอย่างองค์การอนามัยโลกเขาก็แนะนำนะคะให้ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียวในช่วง6เดือนแรกและได้รับนมแม่ต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ2ปีหรือนานกว่านั้นค่ะ
1: ดีจังดีจังก็คุยกับพี่จุ้ยค่ะตอนพี่จุ้ยเขาแต่งเพลงอิ่มอุ่นคือส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นความออกแบบทางสรีระเนอะก
0: ็
1: คือเวลาที่คุณแม่ให้นม
0: ค่ะ
1: เด็กจะอยู่ในอ้อมกอดมันเป็นความอุ่นใจม
0: ัน
1: เป็นความอุ่นกาย
0: บอกว่าเหมือนกับก็เหมือนเป็นสายใยอ่ะมันส่งถึงกันได้อยู่แล้ว
1: ใช่ใช่นะคะก็รณรงค์ค่ะเผื่อว่าใครก็ตามทีบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยแต่ว่าบางคนมันติดเรื่องของเงื่อนไขเพียงว่าก็แล้วแต่แต่ละคนนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดมันเป็นความอบอุ่นคือต่อให้ไม่ได้นมให้นมเองกอดเยอะๆแล้วกัน
0: ค่ะ
2: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็มดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes ดีเจพี่อ้อย
1: กำลังคิดเลยว่าเพลย์ลิสต์อะไรดีนะเนี่ยไปอ่านเจอเขาเคยมีการประเมินมันว่ายุคนี้เป็นยุคของเจนมีไม่ใช่เจนซีด้วยนะคะเจนมีคืออะไรก็ฉันอะไรก็ฉันฉันอยากได้สิ่งนั้นฉันอยากได้สิ่งนี้ทำไมไม่ได้หลังใจฉันโอเควันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะเจนมีเหมือนกันเพลงที่มันมีฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้อะไรก็ตามที่มันมีฉันอยู่ในชื่อเพลงเริ่มต้นที่เพลงนี้ก่อนเลยค่ะซีซั่น5นะคะเจนมีให้คุณช่วยเลือกดีกว่า

เป็นเพลงเพราะที่อุ่นอุ่นนะคะนะตินแล้วก็น้องมนโมนี้ค่ะอันนี้เนี่ยเขาเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่แล้วก็เลยตั้งใจทำเพลงนี้ให้กับลูกด้วยกับฉันรักเธอเจนมีเจนมีเพลงอะไรก็ตามที่ไม่มีคำว่าฉัน

เห็นสิคะเห็นทุกข้อความเลยเจ้าของข้อความบอกว่าอุ๊ยพี่อ้อยเห็นข้อความของหนูด้วยใช่ไหมถึงเล่นเพลงนี้ให้ใช่สิคันนี้เปิดหน้าจออยู่ไงคะวันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยช่วงเช้านะเจนมีอะไรอะไรก็ฉัน

0: ี๋ยววันนี้จะมีคนมาสัมภาษณ์พี่อ้อยด้วยนะคะเขาให้หา10เพลงฮิตที่ชอบที่สุดของพี่เบิร์ดบอกได้เลยว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากเพราะว่าเพลงพี่เบิร์ดเยอะมากและชอบแทบทุกเพลง
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เดี๋ยวค่อยเล่นเจนมีกันต่อนะมีเพลงใหม่มาแนะนำค่ะงานจากบูมสหรัฐนะคะเป็นเพลง

0: โดยธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: อ่ะเดบิวต์แทร็กผ่านไปเรียบร้อยเจนมีกันต่อ

0: รู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: ศูนย
4: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลกตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเลกตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน

0: อกเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thabianrath.com

0: จ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15ถึง22ปีและอยากใช้สื่อดิ

0: วใจเธอขอเลือกใช้แบบ Rice Script เตรียมรับพลังใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาถพุธนี้ 3 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime
1: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
2: ช่วงนี้ตอนกลางคืนนอนหลับพักผ่อนยังดีอยู่หรือเปล่าคะ
3: นี่ค่ะบางคนบอกว่าอ๋อบางคนนอนไม่ค่อยหลับ
2: แต่นอนไม่ค่อยหลับ
3: หลับไม่ค่อยตื่น
2: ตื่นเธอเอง
3: กว่าจะงัดตัวเองขึ้นมาได
2: ้เออนะคะทุกวันนี้เนี่ยสภาพอากาศที่มันร้อนมากเลยนะคะมันไม่ใช่แค่ตอนกลางวันอีกต่อไปแล้วน
3: ะ
2: ลุกลามไปถึงช่วงกลางคืนด้วยนะคะคือการที่เราอาจจะนอนหลับพักผ่อนไม่พอมันก็หลายสาเหตุแหละเราอาจจะคิดว่าอุ๊ยวัยเราหรือเปล่า
3: เออวัยมีผลไหมล่ะ
2: เออนอนไม่ค่อยหลับเลยอะ
3: นะคะแล้วตื่นเร็วไงตื่นเร็วด้วยตื่นทำไม
2: ตื่นมาแล้วลงไปนอนหลับหลับไม
3: ่หลับไม่ได้อีก
2: เออหลับไม่ได้นะคะอาจจะเป็นคนหลับยากไหมหรือว่าเพราะอากาศมันก็มีส่วนนะคะองค์กรวิจัย Climate Central เขามีการวิเคราะห์เขาบอกว่าอุณหภูมิที่มันพุ่งสูงขึ้นในช่วงกลางคืนกำลังทำให้มนุษย์เราอะทั่วโลกเลยนะคะสูญเสียการนอนหลับเฉลี่ย56ชั่วโมงต่อปี
3: อากาศมีผล
2: มีผลเหมือนกันนะคะจากการวิเคราะห์ 1,338 เมืองทั่วโลกนะคะระหว่างปี 2020 ถึง 2025นะคะบอกว่าการที่คนเราพักผ่อนไม่พอความร้อนในช่วงกลางคืนเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคที่สำคัญเหมือนกันคือมันจะมีช่วงที่ร่างกายเราต้องลดอุณหภูมิลงในช่วงก่อนแล้วก็ระหว่างการหลับนะคะเพื่อที่เราจะเข้าสู่ช่วงภาวะหลับลึกนะคะแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายได้อย่างเต็มที่แต่พอเราไปเจอวันที่อุณหภูมิมันพุ่งสูงขึ้นมันก็จะเข้าไปขวางกระบวนการระบายความร้อนตามธรรมชาติส่งผลให้ระบบต่างๆในร่างกายก็ยังคงทำงานหนักนะมันก็ส่งผลต่อคุณภาพการนอนค่ะตอนออกกลางเนี่ยเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบมากกว่าเพื่อนเลยนะซาอุโอมาน UAE สูญเสียเวลานอนเฉลี่ยระหว่าง 55 ถึง 87 ชั่วโมงต่อปีในจำนวนนี้นะคะเป็นการสูญเสียที่มาจากภาวะโลกร้อนโดยตรง 12 ถึง 16 ชั่วโมงนะคะส่วนยุโรปที่ว่าอากาศกำลังสบายๆเย็นๆก็ไม่รอดนะเริ่มสูญเสียเวลานอนเหมือนกันนะคะเฉลี่ย 45 ถึง 51 ชั่วโมงต่อปีนะคะซึ่งเราทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าการนอนไม่พอเนี่ยมันส่งผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพของเรายังไงบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันสะสมต่อเนื่องไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่จะรับภาระหนักมากเลยก็คือด้านสาธารณสุข
3: ค่ะ
2: นะคะก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามสาธารณสุขไปทั่วโลกนะคะ
3: เอาจริงๆเหรอตกลงโลกร้อนเนี่ยมันทำลายทุกอย่างเลยเนอะแม้ทั้งการนอนอ่ะ
2: เออแต่ว่าลองสังเกตดูว่าช่วงหลังๆมามันอุณหภูมิมันก็ดูแบบมันก็ดูร้อนขึ้นอุ่นขึ้นเหมือนกันนะคะ
3: กลางคืนอ่ะ
2: ยังเห็นได้ชัด
3: ขนาดว่าตอนก่อนนอนรู้สึกว่าแอร์เย็นมากนะคะกลางคืนแป๊บนึงเอ้าทำไมร้อนมากกว่าจะอ๋อฮอร์โมนค่ะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลเหรอคะ
2: แยกกันก่อน
3: นะประมาณนั้นหรือเปล่า
2: ฮอร์โมนจะร้อนอีกแบบนึง
3: อ๋อเหรอนี่เราแยกออกแล้วใช่ไหม
2: อากาศมันจะร้อนอีกแบบนึงจ้า
3: โอเคเข้าใจแล้วค่ะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ผลวิจัยชี้ฟังคนอื่นบ่นบ่อยๆเสี่ยงทำลายเซลล์สมองความจำจะเสื่อมถอยจริงเหรอคะอุ๊ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะพี่อ้อยนี่ความจำเสื่อมก่อนเลยอะมีคนมาบ่นให้ฟังตั้งเยอะแยะแต่ยินดีนะคะขอบคุณความไว้วางใจที่มีอะไรก็เล่าสู่กันฟังเสมอ

0: สภาพของกะโหลกศีรษะที่ผิดรูปบางคนได้รับการผ่าตัดอยู่หลายครั้งนะคะทุกครั้งใช้เงินทั้งนั้นค่ะแต่อาจารย์หมอก็พยายามจะช่วยเหลือกันแล้วก็มีคนที่ให้เข้าไปเป็นส่วนช่วยในการเป็นผู้ให้ในการทำบุญดูแลร่างกายของน้องๆให้สามารถใช้ร่างกายของตัวเองได้เหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่สำคัญคือการดูแลใจของน้องๆเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปดูทอล์คโชว์พี่อ้อยเราคือส่วนหนึ่งซึ่งช่วยต่อชีวิตและต่อลมหายใจรวมไปถึงดูแลใจของน้องๆในมูลนิธิด้วยขอบคุณกับทุกคนด้วยนะคะ
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
3: ว้าว
2: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดมีชีวิตลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: 10% ต่อปีค่า for cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Car for cash ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: จันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com Smiley Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ได้เราส่งท้ายกันด้วยสมัยลิลลี่เควสนะคะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวน้องโบธนากรมาแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยจะวนกลับมาอีกรอบหนึ่งตอนบ่ายสามนะสมัยลิลลี่เควสค่ะโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะขอให้เป็นวันดีๆของทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะสวัสดีภาคเช้า

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
4: นี่ลองหลับตาสิขอแค่3วินาทีก็พอเมื่อคุณยอมเชื่อใจคนไม่รู้จักแค่3วินาทีแล้วถ้าเป็น3เดือนหรือ3ปีหากมอบความไว้ใจทั้งหมดให้คนไม่ดีหัวใจคงเจ็บหน้าดูเซฟหัวใจให้พี่อ้อยพี่ชอตพาความไว้ใจกลับไปถูกทางในคลับ Friday ความไว้ใจให้

0: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
2: Legalize อาหารหมาแมวเกรดพรีเมียม Legalize แค่เปิดก็ว้าวว้าว
0: ใช่ Legalize อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
4: คนรักการเดินทางห้ามพลาดไทย Marketplace 2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรด้วยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจากไทย Sky Shop ครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็คเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้อีเวนต์ฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ที่นี่ไทย Marketplace 2026การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
5: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือก

0: ียวที่คนในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
1: Mini Vita One Mini Vita One
2: อาหารแนวมินิอาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมือ
1: Mini Vita One
3: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
4: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
2: แนวมินี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื
1: ้อมินี่วิตาวัน
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
8: ้สวัสดีพี่ต๊อกสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
9: สวัสดีค่ะพี่โบ
8: สวัสดีครับสดชื่นสดใส
9: สดใสไหมล่ะ
8: เสียงดีขึ้นไหม
9: สิ่งดีขึ้น
8: นี่ค่อยๆดีขึ้นแต่มันก็ยังขึ้นนิดนึงอะเนาะ
9: มีแบบนิด
8: ๆจางๆจางๆ
9: ใช่นะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยดีขึ้น
8: รับยามาแล้ววันเสาร์ยังไม่ค่อยดีเลยตอนคืนไหนนะแต่ผมไปหาหมอวันศุกร
9: ์
8: กินยาตั้งแต่วันศุกร์มาก็ค่อยๆดีขึ้นเขาบอกมันจะช้าหน่อยเพราะมันเป็นไซนัสแล้วไงมันขึ้นจมูกแล้วอ่ะใช่ฮะแต่ก็ค่อยๆดีขึ้นแหละ
9: ใช้เวลาหน่อยเนาะ
8: ใช่ฮะ
9: อย่าเพิ่งไปเร่งไปร้าวเพราะว่าเราก็ใช้ร่างเยอะอยู
8: ่ใช่
9: นะคะเจอกันชั่วโมงนี้ติดตามกันเนาะเพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพนะคะในการสกัดกั้นยาเสพติด
8: ครับผม
9: เรามีเจ้าหน้าที่นะคะเรามีข้อมูลข่าวกรองมีเทคโนโลยีแล้วก็มีความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานแล้วมันจะยังไม่พอเนาะ
8: ครับ
9: ต้องมีกำลังเสริมไหม
8: ก็อาจจะต้องช่วยด้วยเพราะมันคดีมันเยอะเว้ยเหมือนเลยอะ
9: เหมือนปะ
8: เหมือนเลย
9: เฮ้ยทำไมเราดูร
8: ู้ชิสุเปล่าชิสุเปล่า
9: ตัวใหญ่หน่อยไหมล่ะชิสุน่ารักไป
8: เคนาย
9: กรมศุลกากรค่ะ
8: ครับ
9: เกลียดมากเลยอะ

0: กลิ่นจังๆ
1: ให้น้องเคนายเขาดมนี่เขาจมูกไวมาก
0: เขาดีเลยแล้วมันมีหลายๆพันธุ์ที่มันแบบสุดๆเลยนะ
1: เป้าเป๊ะ
0: ใช่ฮะ
1: นะคะก็ช่วยเสริมศักยภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะโดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเราบอกเลยว่าพร้อมสนับสนุนโครงการอย่างเต็มกำลังแล้วก็คาดหวังว่าการทำงานร่วมกันเนี่ยนะคะจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้เทคนิคแล้วก็ประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเลยก
0: ็
1: จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจร่วมกันในอนาคตนะคะขณะที่ทางสุวรรณภูมินะคะในฐานะที่เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศนะคะก็บอกว่าพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างเต็มที
0: ่
1: เพื่อที่จะยกระดับมาตรการป้องกันแล้วก็สกัดกั้นการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายออกนอกราชอาณาจักรโดยเฉพาะยาเสพติดนะคะ
0: แหมก็จริงๆก็ควรจะมีแล้วล่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในผู้โดยสารแล้วก็สายการบินรวมไปถึงฟื้นฟูภาพลักษณ์ที่ดีของบ้านเราด้วยนะคะ
0: มันเยอะเกินไปผมว่าตอนนี้เน
1: า
0: ะ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวภาพลักษณ์เราในสายตาชาวโลกก็จะกลายเป็นแบบไม่ใช่แค่ทางผ่านแล้ว
0: ผมจำได้ว่าเคยไปฮ่องกงประมาณต้นปีหรือปลายปีที่แล้วมาเนี่ยครับพี่ต๊อกแล้วก็จำได้ว่าไปถึงฮ่องกงแล้วนะเครื่องจอดปุ๊บก็จะมีงวงช้างมารับเดินเข้างวงช้างปุ๊บยังไม่ได้ออกจากงวงช้างเลยนะหมาดักอยู่ในงวงช้างเลยคร
1: ับ ดักรอเลยเหรอ
0: ดักไฟท์ที่มาจากแบงคอก
1: โอ้ยตายแล้วแล้วเราโดน
0: ก็มันก็ดมเราก็เดินผ่านเขาก็เหมือนยืนเล่นไปเรื่อยแต่เขาคงดมผู้โดยสารที่เดินผ่านไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าเห่าขึ้น
0: ถ้าเห่าขึ้นมาแล้วก็วิ่งเลยนะ
1: ครับ
0: ใช่
1: วิ่ง
0: เลย
1: แล้วถือ
0: พิกกงพิกแกงขึ้นมาอย่างเงี้ย
1: วิ่งนี่คือก็คือใช่เลยนะต้องไม่วิ่ง
0: คือใจไม่ดีเราไม่ค่อยถูกกับพวกหมาตำรวจอยู่แล้ว
1: บางทีเราอาจจะไม่มีอะไรแต่ว่าสัญชาตญาณ
0: พอเห็นหมาเห่าเราก็วิ่งไงและเดี๋ยวโดนค้นอีกแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าก็ได้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วแบบคือมันก็หลายๆประเทศเขาก็ระมัดระวังกันมากขึ้นนะเนาะ
1: บีเกิลจมูกดีนะบอก
0: อันนี้ผมคิดเองนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ทุกไฟหรือเปล่าแต่เราไม่เคยเจอว่าสุนัขมารอในงวงช้างปกติจะสุ่มอยู่แถวที่รับกระเป๋าสายพานอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนออกไปแล้วออกผ่านตม.แล้ว
0: อันนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันต้องเจาะจงมาที่ไฟนี้เลยอ่ะหรือเขามีสายอะไรหรือเปล่า
1: ก็เป็นไปได
0: ้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นะคะ
0: แต่ก็ดีแล้วแหละผมว่าก็บางทีมันก็เอ็กซเรย์บางทีไม่เจอเน
1: า
0: ะ
1: ไม่เจอก็ต้องมีตัวช่วยหน่อย
0: ใช่
1: นักค่ะ
0: ครับเฮ้ยวันนี้แปลกๆนะ
1: ไม่กัด
0: อ๋อไม่กัดหรอ
1: ไม่กัดเห่าเฉยเห่าเห่า
0: เอาหมาเห่าดี
1: ถ้าหมาเห่าก็คือไม่กัด
0: หมาเห่า
1: ถ้าหมาไม่เห่าก็คือกัดเลย
0: ใช่อันนี้เรื่องจริง
1: ใช่ไหม
0: หมาแถวบ้านที่กัดผมอ่ะไม่เคยเห่าเลย
1: นั่นไง
0: แล้ววันนึงอ่ะก็คือหลังจากผ่านช่วงจำได้ว่าผ่านลอยกระทงแล้วก็มีแบบพุกพลุอะไรเงี้ยนั่งเล่นพุแล้วหันหลังเนี่ยแคบเหมือนดินประสิวอ่ะงับเข้าไปที่แก้มก้นผมอ่ะคือฝังเข้าไปในลูกก้นน่ะลูกนึงอ่ะ
1: หรอแก้มก้นเราก็ยั่วยวนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เวลาทายายากมากเพราะเราจะบีบก้นออกมาเพราะเคี้ยวมันฝังเข้าไปในก้นน่ะ
1: เออแต่ไม่เห่า
0: ไม่เห่าเลย
1: นางงับ
0: หลังจากกัดมันก็ไม่เคยเห่าผมเหมือนกัน
1: นะคะ
0: แต่กัดเลยเพราะฉะนั้นระวังไว้นะครับแต่ตอนนี้ไม่กัดเน
1: า
0: ะ
1: ไม่เห่าจ้ะ
0: อ๋อไม่เห่าได้เลยกัด
1: อยู่กับพี่โบ
0: ครับผม
1: นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวว่ากัน
0: ครับ
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bo
0: ดีเจโบมาแล้วนะครับ11โมงอีก8นาทีนะครับคุณผู้ฟังวันนี้อยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงนะครับ11โมงจนถึงบ่ายโมงแล้วก็พูดคุยได้ผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินนะครับผมนี่คุณณรงค์เดชส่งมาทักทายกันแล้วนะครับบอกว่าเคนายเนี่ยไม่กล้าดมคุณนาฏครับกลัวตายครับเดี๋ยวดมได้ก็ดมได้ทุกคนเราไม่ได้มันไม่ได้เราไม่ได้มีของผิดสำแดงนี่นาใช่ไหมครับมาดมได้พี่นาฏไม่ว่านะครับแล้วก็มีอีกบอกว่าจมูกเคนายสู้จมูกคุณนาฏไม่ได้ครับแม่มันจะไปสู้เคนายได้ยังไงล่ะคุณณรงค์เดชนะครับคุณณรงค์เดชบอกว่าเขาเรียกแอลกอฮอลิซึมครับดิเซโบคืออะไรอ่ะนะครับน้องคุณกรวันบอกว่าสตรองแข็งแรงนะคะพี่โบฮึบๆจ้าดีขึ้นมากๆเลยครับแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจริงๆมันไม่ได้เป็นอะไรแล้วนะฮะคุณกรวันแค่แบบเหมือนจมูกมันตันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆไปหาหมอในคุณหมอก็บอกว่าสุดท้ายมันเป็นไซนัสพอเป็นไซนัสแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเวลาทานยาไปแล้วเนี่ยมันจะหายช้ากว่าปกติหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้เวลานิดนึงทนเสียงแบบบี้ๆนิดนึงนะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผม

คู่ควรเหมือนกันร้องไงก็ไม่เหมือนพี่ปาล์มนะครับเพราะมากเพลงนี้ชอบคู่ควรนะฮะงานจาก Instinct นั่นเองก่อนหน้านั้นก็จะมี Lonely Night จากเป๊กผลิตโชคอย่าเอาความเหงามาลงที่ฉันนิวจิ๋วนะครับแล้วก็อบกอดเธอด้วยความรักจากโดมจรุวัฒน์ด้วยยังอยู่กับโบนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับมีคนแชร์เมนูอาหารมาจากน้องซาสิเป็นข้าวกระเพราหมูสับง่ายๆแต่เลิศค่ะเขาส่งเลิศมาทุกวันแหละสัสสีไม่ว่าจะกินเมนูอะไรนะครับก็ขอให้

นี่คือ Proxy คนไม่คุยนะครับผมคุณบอลชนกบอกมื้อกลางวันนี้มี2เมนูค่ะตอนนี้เราจะแชร์เมนูกันต่อนะคุณผู้ฟังปลาทูต้มบีบน้ำมะนาวแล้วก็ปลาทูทอดทานกับข้าวสวยค่ะแปลว่าชอบปลาทูมากหรือเพิ่งซื้อมาแน่ผมคนนึงครับที่ชอบปลาทูมากๆเหมือนกันแค่ปลาทูทอดนะกินกับซีอิ๊วอ่ะโหกับข้าวสวยร้อนๆแค่นี้ก็ฟินแล้วคุณผู้ฟังนี่พูดน้ำไหลๆเลยเนี่ยอ่ะต่อเมฆก้อนนั้นนะครับคุณเมฆก้อนนั้นคือเธอหรือเปล่านี่คือชื่อเขานะครับบอกว่าส่งเมนูรวบยอดเลยแล้วกันนะตีเที่ยงนี้ว่าด้วยข้าวสวยร้อนแกงเนื้อลูกเหรียงไก่ทอดหัดใหญ่น้ำพริกตาแดงล้างปากด้วยเงาะเงาะนาสารเหรอครับขวานสดจ้าข้าวหอมกลิ่นข้าวหุงใหม่มากๆให้ตายสิไม่มีแรงจับปากกาและหิวใช่นี่ผมอ่านแล้วผมยังหิวตามเลยทำไมเมนูเยอะจังเลยคุณเมฆก้อนนั้นทานให้อร่อยนะครับส่วนคุณอักนิตเขาบอกมาแล้วบอกเดี๋ยวพบดีเจโบครั้งหน้าไม่พลาดแน่ค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปขอถ่ายรูปนะครับเขาบอกเห็นโบรีบๆก็เลยไม่ได้ขอจริงๆรีบๆก็เข้ามาขอได้ถ้าโบรีบจริงๆเดี๋ยวโบจะบอกเองว่าเดี๋ยวรีบถ่ายแล้วเดี๋ยวขอรีบไปนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไงเข้ามาขอก่อนดีกว่าคุณอากนิตนะมาขอกันครั้งหน้าขอให้มาได้ถ่ายรูปกันนะครับผม ส่วน Chilling Track ของเรานะครับเลือกเปิดเพลงของศิลปินที่เมื่อวานนี้เพิ่งมาส่งเพลงนี้กับเราเองกับน้องทิกเกอร์และนี่ก็คือ Wasting Time ครับ

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: EQUEST โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaloss ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: ตอนนี้11โมงอีก44นาทีนะครับยังอยู่กับโบกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังยังสามารถพูดคุยทักทายนะครับหรือว่าส่งข้อความมาหากันได้ผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินนะครับผมนี่คือรักมือสองนะฮะงานจาก Bedroom Audio

ขออนุญาตแจ้งข่าวนะครับแฟนๆของเมอร์ก่อนนะครับว่าวันนี้เรายังได้เจอกันแน่นอนนะครับแต่เนื่องจากวันนี้สภาพการจราจรมันติดมากวันนี้ผมมาตั้งแต่เช้าเนี่ย10 โมงผมยังติดแงกเลยคุณผู้ฟังแล้ววันนี้มีตลาดนัดที่มสวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขอขยับเวลานิดนึงเดี๋ยวเราจะได้เจอกับเมอร์แน่นอนนะครับแต่เป็นชั่วโมงหน้าประมาณสักเที่ยง20เพราะฉะนั้นแฟนๆที่รอเมอร์กันอยู่เนี่ยรอกันก่อนนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้เจอกันแน่นอนยังฝากคำถามเข้ามาได้ตอนเที่ยง20สามารถเข้ามาดูการจัดสดฝากความคิดถึงส่งข้อความหาเมอร์ได้เลยนะครับผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินครับผมส่วนเรื่องของเมนูตอนนี้ก็มีมาพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในต้นชั่วโมงหน้าละกันตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปพักเบรกนะครับแล้วก็ชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายด้วยนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันแล้วก็ได้เจอกับเมอร์ด้วยคุณปิยมาศนิดนึงละกันเขาบอกว่าเที่ยงนี้มีแกงป่าลูกชิ้นปลากรายน้องสาวซื้อมาฝากค่ะแล้วก็ขอเพลงนี้มาด้วยนะครับทิ้งท้ายไว้ในชั่วโมงนี้เลยละกัน UHT นี่แหละเพื่อนจากพี่ๆ UHT ครับผมเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันนะครับเจอกับเมอร์ด้วย

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละค่ะน้องหมอ
1: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
2: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็ก

เปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมาย Dear You จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้าน6สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
6: ์ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111โรงพยาบาลเจ้าพระ
8: ยาเมื่อสถานะทางสังคมถูกวัดด้วยการศึกษา
9: ลูกจะเข้าฮาร์วาร์ดนะคะไม่ใช่มหาวิทยาลัยในเมืองไทย
10: สิ่งเดียวที่พวกแกต้องทำคือสอบให้ได้อันดับที่หนึ่ง
8: เพื่อความฝันสูงสุดจึงจำเป็นต้องมีโค้ช
11: เธอต้องการมันจริงๆใช่ไหมใช่ไหมดังเอก
8: พบแหม่มคัทเลียอ้อมพิยดานุ่นศิรพันธ์โดนัทมนัสนันนุ้ยสุจิราเอกบุษกรและนักแสดงอีกมากมายวิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่
12: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
13: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
12: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM โอฮาโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
14: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
15: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเขาก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโรคต่อไป
12: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
16: 1 2 3 go
17: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: เดี๋ยวก็อากาศมันน่าจะดีขึ้น
1: แต่วันนี้สบายสบายนี่ผมถอดได้เลย
0: ใจเย็นๆ
1: ปวดทำไมใส่ก็ได้ใส่ก็ได้
0: เสียงเรายังน้อง
1: แค่ใจใจอุ้ยอยู่เลย
0: มาสิกอยู่เบาๆ
1: เมื่อวานน่ะหนาวจนเนี่ยจัด2ทุ่มถึง4ทุ่มอ่ะยังหนาวอยู่เลยพี่ต้อม
0: หนาวอยู่เลยนะ
1: ว่าหนาวมาก
0: เออนะแต่เราก็น่าจะอบอุ่นนะคะเพราะว่าน้องๆแถวนี้ก็มีมาเยอะ
1: ใช่เดี๋ยวนี้เราอยู่กันเยอะเป็นแฟนๆของเมอร์ทั้งนั้นเนี่ย
0: เออเรามีความ
1: เมอร
0: ์
1: เสียงสั่นเหมือนกัน
0: มาติดตามกันนะคะผู้ถึงราคาถูกเนี่ยนะคะเป็นใครก็ชอบเนาะแต
1: ่
0: ถ้าเกิดว่ามันถูกก็คือต่อมเอก็ต้องทำงานแล้วปะ
1: ยังไงบ้าง
0: อ้าวโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะคะ
1: ครับ
0: บางทีเขาสั่งของซื้อของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอุ้ยถูกจังเลยไอ้หนูเอ้ยสั่ง
1: ถูกไปหรือเปล่า
0: ถูกไปหรือเปล่า
1: ถูกไปหรือเปล่าบางอย่างถูกไป
0: เงินอาจจะเกลี้ยงบัญชีได้นะคะไปอยู่ที่มิจจี
1: ้
0: คุณตำรวจสอบสวนกลางเขาออกมาเตือนนะคะโดยเฉพาะสูงวัยสายช้อปออนไลน์นะคะก็อย่าเห็นแก่ของถูกนะคะเงินอาจจะเกลี้ยงบัญชีเพราะว่ามิจฉาชีพมักจะใช้โปรโมชั่นแรงๆสินค้าราคาถูกๆนะคะมาเป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจ
1: ครับ
0: ก่อนจะเร่งให้เราตัดสินใจโอนเงินนะคะหรือไม่ก็อาจจะชวนเล่นแบบกิจกรรมเสนอโปรโมชั่นที่แบบคุ้มมากขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อทำให้เรารู้สึกถึงความคุ้มค่านะคะ
1: ค
0: โดยกลลวงนะคะที่มิจฉาชีพใช้บ่อยๆก็ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ขายของราคาถูกซึ่งมันถูกมากจนผิดปกติถูกจนตกใจอ่ะ
1: แต่คนไม่ได้สนใจก็จะรู้สึกโอ้ถูกจัง
0: ถูกจังเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจนะคะอ้างว่าสินค้าอุ้ยสินค้าเหลือน้อยแล้วนะแล้วโปรโมชั่นจะหมดวันนี้ด้วยต้องรีบแล้วนะก็คือเหมือนเป็นการเร่งเร้าให้เรารีบตัดสินใจต้องรีบโอนเงินนะคะหรือไม่ก็ใช้วิธีชวนคุยนอกแพลตฟอร์มแล้วก็ส่งเลขบัญชีส่วนตัวหรือว่าชวนทำกิจกรรมเพื่อให้เหยื่อโอนเงินมาต่อเรื่อยๆจนสุดท้ายก็คือไม่มีจะโอนแล้วอะเลขบัญชีแล้วนะคะส่งรีวิวหรือหลักฐานปลอมเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือนะคะพอได้เงินแล้วก็คือเงียบ
1: ไอ้พวกหลักฐานปลอมเดี๋ยวนี้น่ากลัวนะเพราะมันเหมือนจริงมาก
0: หรือไม่ก็คือไม่ได้รับของอะ
1: เออใช
0: ่นะคะถามว่ามีวิธีป้องกันยังไงไหมมีอยู่แล้วแหละก็ซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่มีระบบชำระเงินและคุ้มครองผู้ซื้อนะคะแล้วก็อย่ารีบโอนเพียงเพราะเราถูกเร่ง
1: ใช่
0: หรือเห็นว่าราคามันถูกมากอะไรเงี้ยนะคะตรวจสอบกันหน่อยชื่อร้านรีวิวเขาเป็นยังไงประวัติเพจไหมตรวจสอบกันเยอะๆแล้วก็ชื่อบัญชีรับโอนนะคะหลีกเลี่ยงการโอนเงินตรงเข้าบัญชีบุคคลถ้าไม่แน่ใจยังไงถามลูกหลานปรึกษาคนในครอบครัว
1: ผมโอนตรงบ่อยเหมือนกันบางทีซื้อมือสองเนี้ยบางทีก็แบบผมเอามาขายพี่นี่ผมซื้อมาจากนู้นแต่บางทีใจมันอยากได้มากๆอะมัน
0: นี่ไง
1: แต่ผมก็จะดูของที่มันไม่ได้แพงนะที่เรากล้าเสี่ยงแบบพันกว่าบาท2,000เงี้ยยังกล้าโอนตรงได้บ้างแต่ก็ไม่บ่อยแต่ก็รู้เลยว่าโดนได้ง่ายๆเลย
0: เพราะถ้าบ่อยๆรวมแล้วมันก็เป็นเงินก้อนใหญ่นะ
1: ใช่ฮะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังหน่อยละกันเขาออกมาเตือนนะคะเพราะว
1: ่
0: ามันมีอยู่เรื่อยๆอ่ะ
1: จริงก็ล้ำเนียนด้วยเอาจริงๆนะพวกนี้ผมว่าจะว่าคนผู้ใหญ่ก็ไม่ได้หรือว่าแบบผู้สูงอายุที่อยู่บ้านอะไรเงี้ยผมว่าใครก็มีโอกาสโดนพอๆกันมาอยู่ที่จังหวะแล้วแบบ
0: มันมีโอกาสพลิ้งพล้ำ
1: จริงพี่ต๊อกบางทีเรายังรู้สึกว่าคนเดี๋ยวนี้ถ้าไม่โดนแบบไม่เข้าใจทำไมโอนไปให้บ่อยๆทำไมถึงไม่รู้จักแบบเฮ้ยมันไม่เอ็ดใจก่
0: อ
1: นคนโดนนะบางทีมันไม่รู้สึกจริงนะพี่ต๊อก
0: ไม่เห็นหรอเขาก็โดนกันมาเนี่ยแบบนี้อะไรเงี้ย
1: จริงบางที
0: เขาก็บอกว่าถ้าไม่โดนกับตัวเองอ่ะก็จะไม่รู้
1: ใช่ครับก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เคยโดนแบบนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้คืนด้วย
0: ใช่ค่ะไปแล้วไปรับจ้า
1: ครับใจเย็นๆอย่าได้อะไรใจเย็นๆ
0: อย่าพึ่งโอนไว
1: ้ใช่ใช่ถามแฟนถามที่บ้านก่
0: อ
1: นให้เขาลองเบรกเพราะผมเป็นคนซื้ออะไรมั่วซั่วแต่แฟนเนี่ยจะเป็นคนที่แบบซื้ออะไรแล้วดูละเอียดเขาจะมาคอยดูแบบดูจากช่องคอมเมนต
0: ์
1: ดูคนที่ให้ดาวว่าอันนี้มันร้านนี้มันคนซื้อเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: นะคะช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งสั่งอะไรเนาะเราอ่ะ
1: มีไปบ้างช่วงนี้เมียไม่อยู่ด้วย
0: เป็นห่วงนะ
1: ครับผม
0: อยู่กันต่อกับพี่โบนะคะเดี๋ยวมีแขกด้วยนะ
1: ใช่เดี๋ยวเจอกับเมอร์ครับ

0: าชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: ชั่วโมงที่2ครับเที่ยงอีก8นาทีนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะได้เจอกับเมอร์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นฝากคำถามไว้ได้นี่เริ่มมีคนส่งข้อความมาหาเมอร์แล้วนะแบบอย่างคุณถัปนีนะครับบอกว่าอยากเห็นเมอร์ร้องเพลงขึ้นใจฟีดกับศิลปินหญิงดูบ้างนะครับแล้วก็มีคนถามว่าเอ๊ะผู้หญิงที่ห่มผ้าห่มเข้ากล้องมานั้นใครคะนะครับอันนั้นคือน้องตูนนะครับน้องตูนนี่เป็นสายออกกำลังนะครับฟิตที่สุดในกรีนเวฟและออกมาเกือบ2ปีแล้วเล่นฟิตเนสแถวนี้แต่ทางฟิตเนสก็บอกไม่เห็นตูนเหมือนกันทางออฟฟิศก็บอกไม่เห็นตูนเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ตอนนี้ตูนอยู่ไหนนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวเจอกับเมอร์แน่นอนฝากคำถามไว้ได้ผ่านแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินนะจ๊ะ

0: 10ปีเลยเหรอ
1: ปีนี้ปีที่10ครับ
0: เป็นเพื่อนกันมาก่อนอยู่แล้วเหรอครับหรือว่ายังไง
2: เรามาเริ่มเป็นเพื่อนกันจากการทำวงกันครับ
0: แล้วทำไมถึงต้องเป็นนาวกับโต
2: ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นน่าจะสมัยเรียนเลยครับ
0: ครับ
2: ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนผมทำวงมาก่อน
0: เป็นวงอยู่ในมหาลัยนี่แหละกับเพื่อน
2: ใช่กับเพื่อนเล่นกันแล้วก็มาเจอนาวอีกที
0: ครับนาวก็มีวงปะ
1: ตอนนั้นไม่มีวงครับตอนนั้นแบบเล่น
0: เป็นมือกีตาร์เดียวๆมา
2: ครับแล้วก็เลยชวนนาวมาเป็นแบบมือกีตาร์ในวง
0: ใช่ว่าฝีมือดี
2: ใช่ตอนนั้นแบบเขาแบบเฉยๆอะไรเงี้ยแล้ว
0: ชอบที่เพื่อนบอกเขาเชียร์นะ
2: ได้อะไร
0: เราก็อยากได้คนมือเก่งๆอ่ะใช่ไหมล่ะ
2: ใช่เราก็เลยเหมือนกับว่าวงเนี้ยไม่ได้แอคทีฟต่อไป
0: ครับ
2: ก็เลยผมก็เลยหาเพื่อนทำต่
0: อ
2: ก็ชวนเพื่อนๆกันแล้วมีนาวเนี่ยเหมือนคลิกกับการที่เราจะทำกันต
0: ่อ
2: กับไอเดียว่าเราลุยกันนี
0: ้ครับ
2: เราก็เลยนั่นเป็นเหตุผล
0: ก็คือสุดท้ายและเขย่ากันไปเขย่ากันมาก็มาเหลือกัน2คน
2: ใช่ครับ
0: แต่เพื่อนเป็นแบบนี้บ่อยนะไม่ถือว่าอยู่มหาลัยต่างคนต่างมีวงไปมันเหลือวงเดียวแล้วก็มารวมกันบ้างที่เหลือก็แยกย้ายกันไปทำงานไปอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่
0: ไหมครับอันนี้ก็เลยเป็นที่เป็นจุดเริ่มต้นของเมอ
2: ใช่ครับ
0: และคำว่าเมอมันคืออะไรอ่ะ
2: เมอมาจากละเมอเลยครับ
0: อ๋อเหรอฮะ
2: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องตั้งชื่อวงว่าละเมอมันมาจากสไตล์เพลงป่ะหรือว่า
2: จริงๆตอนนั้นมันเหมือนกับว่าเราพอเราฟอร์มวงกันใช่ไหมครับจากสองคนเนี่ยเรามันมีงานประกวดดนตรีมาพอดีแล้วเราจะต้องตั้งชื่อครับเหมือนทันทีอะไรเงี้ย
0: เราก็เร่ง
2: แล้วเราช่วงนั้นเราทำเพลงกันต่อเนื่องเลย
0: ครับ
2: ตอนกลางคืนพอตอนกลางคืนบ่อยๆผมก
0: ็ง่วง
2: ใช่มันเหมือนกับว่าเอ๊ะไหนเราอยู่แบบช่วงกลางคืนเราทำเพลงกลางคืนเราก็แบบเป็นละเมอแล้วกันละเมอทำเพลงอะไรอย่างเงี้ย
0: มันก็มาจากช่วงเวลาทำงาน
2: ใช่ครับ
0: แล้วส่วนของนาวล่ะครับเป็นยังไงบ้างในเรื่องของการมาเข้าร่วมกับโตตั้งแต่แรกเรารู้สึกไง
1: ก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าเหมือนแบบว่าเราจะชินดนตรีอีกแบบนึงแต่ว่าเขาก็จะแบบว่ามีเพลงอีกแบบนึงให้ฟัง
0: มันยังคนละแนวกันอยู่ช่วงแรก
1: ช่วงแบบช่วงจูนกันก็จะเหมือน
0: ถ้าความเป็นแนวจะเป็นคนฟังเพลงแนวไหนศิลปินที่ชอบคือใครอะไรประมาณเนี้ยฮะณตอนนั้นก็ได
1: ้จริงๆเมื่อก่อนก็จะฟังเขาเรียกฟังหลากหลายอยู่
0: ต้องเป็นสายกีตาร์ฮีโร่อะไรอย่างเง
1: ี้ยแต่ว่าที่ชอบแบบใช่ชอบทางนั้นเลยครับ
0: เพราะมือกีตาร์เนี่ยส่วนโตตอนนั้นฟังอะไร
2: ตอนนั้นก็คือผมด้วยความที่ฟังหลายๆอย่าง

0: ตอนนั้นเรายังไม่เคยได้ปล่อยเพลงออกไปเลยคร
1: ับ
0: ก็เหมือนกับว่าพี่บอลแก
2: ไปหาประสบการณ์ก่อน
0: ใช่แกอยากให้เราแบบว่าเติบโตขึ้นได้จริงๆเราแบบไม่อยากให้เหมือนกับว่าเป็นเอ้ยเรารู้จักกันแล้วแบบมาเข้าอะไรอยากให้เหมือนกับว่าเราได้
2: ให้แข็งก่อน
0: ให้เติบโตด้วยตัวเองจริงๆก่อนแบบว่าอะไรอย่างเงี
2: ้
0: ย
2: แต่สุดท้ายก็ได้มาร่วมงานกับวอเตอร์ดักจริงๆ
0: ใช่ใช
2: ่แล้วก็อย่างที่เพลงที่พูดมาเมื่อกี้ดังทุกเพลงคือถ้าคุณผู้ฟังไม่เคยรู้จักเมอร์นะครับลองไปเปิดเพลงที่ผมได้พูดถึงเมื่อกี้นิโคตินก็ได้หรือกำแพงหัวใจหรือเพลงอะไรก็ได้คุณไปดูยอดวิวจะ100 ล้านวิวเกือบทุกเพลงนะคุณผู้ฟังจะไปเล่นไปรู้สึกไงที่เมอร์ทำเพลงออกมาแล้วมันโดนคนยุคนี้ขนาดเนี้ยโตกับแนวคิดไหมว่ามันจะอิมแพคกับคนขนาดเนี้ยเพลงของเมอร์
0: จริงๆคิดว่าจะอิมแพคกว่านี้ครับไอ้ตอนแรกหยอกนะครับหยอก
2: นี่อิมแพคมากๆเลยนะใช่ไหม
0: ก็คือจริงๆอ่ะตอนแรกเราเริ่มมาจากการทำดนตรีแค่ชอบนะครับ
2: ครับ
0: แต่เราก็อยากทำให้มีคนฟังด้วยจริงซึ่งพอมีคนฟังแล้วจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าเออความรู้สึกที่เราได้รับกลับมามันรู้สึกดีกว่าถึงที่เราคิดไว้อีกตรงภาพที่เราคิดไว้อีกการที่แบบว่าเอ้ยคนมาบอกว่าเพลงมันมีความหมาย
2: เราทำสิ่งที่ชอบแต่ว่ามันมีคนที่ชอบแบบนั้นจริงๆ
0: ใช่ใช่ครับใช่มันเป็นความหมายที่แบบใหญ่มากๆ
2: ครับผมงั้นมาถึงซิงเกิลนี้ดีกว่าซิงเกิลนี้ชื่อว่าขึ้นใจหรือว่ามีในวงเล็บว่า 3AM call ก็คือสายเรียกตอนตีสามอย่างเงี้ยหรออ
0: ะไรอย่างเงี้ยครับ
2: นะฮะเพลงนี้มันเริ่มต้นจากดนตรีก่อนหรือว่าการทำงานมันเริ่มจากอะไรปกติเมื่อ
0: มันถ้าเพลงนี้มันเริ่มมาจากผมน่าจะเหมือนตอนนั้นซื้อคอมใหม
2: ่
0: คอมโน้ตบุ๊กใหม่เรารู้สึกเวลาเราเปิดมาเราก็เหมือนตอนนั้นต้องเชื่อม iCloud ก่อน
2: ฮะ
0: พอเชื่อมเสร็จแล้วมันรูปเก่ามันขึ้นมาแล้วผมก็นี่ก็ผมลบรูปพวกนี้ไปแล้ว
2: ผมไม่ถามแล้วกันนะรูปอะไรแต่ว่ารูปเก่ามันขึ้นมา
0: อาจจะเป็นรูปแบบอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: อดีตที่ผ่านมา
3: ความทรงจำ
0: เก่าๆอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหลายๆรูปอะเราลืมไปแล้วว่าเราเคยถ่ายหรืออะไรต่างๆมันเป็นความทรงจำที่ดี
2: ครับ
0: แล้วเราก็เลยอ๋อมันเหมือนกับเหล่านี้มันไม่เคยอยู่ในเครื่องเราเลยในจอเราเลยแต่พอเราซื้อเครื่องใหม่เราถึงได้เห็นมันก็เลยเหมือนกับ
2: แต่ก็ยังรู้สึกดีกับมันอยู่เน
0: า
2: ะ
0: ใช่ใช่รู้สึกดีกับมันมันก็เลยเป็นหนวดดิ้งแรกมาว่าไม่เอาเธอขึ้นจอแต่จำเธอขึ้นใจ
2: ก็คือมันก็คือภาพวันนั้นเลย
0: ใช่ใช่ครับมันเหมือนกับว่าเป็นความรู้สึกที่ผมไม่ได้พูดถึงแค่ใครบางคนแต่เป็นความรู้สึกที่เวลาภาพเก่าๆมันกลับมาเรานึกถึงตัวเองตอนนั้นด้วยเรานึกถ
2: ึ
0: ง
2: บรรยากาศตอนนั้น
0: ด้วยใช่ครับ
2: ทุกอย่างที่มันเป็นเหมือนภาพนะวันนั้นอ่ะใช่ไหมครับ
0: แล้วผมก็เขียนตอนกลางคืนก็เลยมาเป็นเวอร์สว่าแล้วนี่จะเป็นอีกคืนที่ฉันต้องนอนนับดาว
2: โอ้โหอ
0: าจเป็นคนไม่ค่อยได้เรื่องในหลับอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนมันก็ค่อยๆตามมาเป็นเพลงนี้
2: คือเป็นไงคนที่จะแต่งอะไรอย่างนี้ได้เด็กๆต้องตั้งใจเรียนภาษาไทยหรอหรือมันต้องยังไงผมอยากรู้จังเลยอ่ะ
0: เด็กๆอาจจะไม่มีเพื่อนก็ได้
2: แล้วคือไงคนเป็นคนแบบชอบมีอะไรก็เขียนไปเรื่อยๆป่ะโต
0: เป็นคนชอบคิดชอบเขียน
2: ใช่ไหมมันต้องมีพื้นการเขียนหรือการอ่านมาถึงไม่งั้นภาษาอย่างเงี้ยคำมันจะเนาะ

0: ไม่ว่าเขาเรียกว่าอะไรทำบุญร่วมกันมาหรือว่ามีสิ่งดีร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะแยกจากกันไปมันก็จะวนกลับมาเจอกันได้ในที่ใดที่หนึ
1: ่งทำบุญชาตินี้ชาติหน้าได้กลับมาเจอกันแน่นอน
0: หรือจะเป็นชาตินี้ก็ได้อะไรก็เลยเหมือนกับว่าเริ่มมาจากคีย์ตรงนั้นแล้วก็มีตู้เซฟเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งตัวแทนของเขาเรียกว่าอะไรเซฟล็อกเกอร์ก็เหมือนเป็นเซฟลูกเกอร์ที่เราจะเซฟสิ่งต่างๆไว้ในนี้
1: ความทรงจำ
0: สิ่งต่างๆไว้แล้วเราก็จะคอยเปิดออกมาดูในวันที่เราคิดถึงเขาหรือว่าเรามีอะไรบางอย่างเชื่อมโยงกับเขาซึ่งในวิชวลไลเซอร์เนี่ยครับมันก็จะเป็นสื่อแทนว่ามันเหมือนถ้าทุกคนเห็นมันก็จะเหมือนแบบว่าผมเป็นเหมือนตัวแทนของทุกคนที่อยากจะเปิดตู้เซฟเอาความทรงจำเก่าๆกลับมาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วมันก็พาเราไปไหนก็แล้วแต่
0: ใช่ครับใช่ซึ่งในห้องอันเนี้ยเราจะไม่ได้มองว่ามันเป็นจักรวาลที่อยู่ในปัจจุบัน
1: ครับ
0: เพราะเวลาเราคิดถึงใครสักคนเรา
1: ไปอดีตเน
0: า
1: ะ
0: เราอาจจะไม่ได้อยู่ในอดีตก็ได้ครับอาจจะไม่ได้อยู่ในอนาคตไม่ได้อยู่ในปัจจุบันแต่เหมือนกับว่าเราอยู่ในความคิดของเรา
1: อ
0: ยู่ใน
1: โลกสมมติ
0: ใช่ใช่โลกสมมติขึ้นมาใช
1: ่เออภาพมันดูเป็นวิชวลจริงๆอ่ะนะครับลองดูนะคุณผู้ฟังอันนี้คือมิวสิกวิดีโอนะครับขึ้นใจซึ่งจริงๆตอนนี้ปล่อยมาประมาณ 8-9 วันล้านสี่แล้วนะครับตอนนี้จะ2ล้านล้านสี่แล้วใช่ไหมฮะยี่เช็คมาล้านสี่แล้ว
0: น
1: าวยังไม่ได้เช็คเลยนาวกับโตก็เพิ่งรู้ล้านสี่ไปแล้วนี่พูดอยู่ตอนนี้อาจจะคืดเกินไปแล้วด้วยก็ได้นะครับอ่ะมีมิวสิกวิดีโอแล้วเพลงนี้วันนี้เราได้ทำความรู้จักกับทั้งโตแล้วก็นาววงเมอร์กันแล้วนะครับอยากให้ทั้งสองคนฝากเพลงนี้กับชาวกรีนเวฟหน่อยครับ
0: ครับก็ฝากเพลงขึ้นใจกับแฟนๆชาวกรีนเวฟด้วยนะครับเพลงนี้ก็ถ้าใครที่ยังคิดถึงคนเก่าหรือว่าไม่คิดถึงคนเก่าก็ได้ครับแต่ว่าอยากฟังเพลงรู้สึกที่ให้ความเขาเรียกว่าอะไรที่รีมายความทรงจำเก่าๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนก็ได้ครับจะเป็นสิ่งดีๆเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นคนที่เราผูกพันเป็นใครก็ตามอยากให้ลองไปฟังดูแล้วถ้าจะให้ได้ครบรสก็อยากให้ลองฟังตอน 3:00 ดูครับ
1: เออให้มันได้ตรงกับ 3 AM call เนาะเออแต่จริงผมชอบที่บอกว่าไม่ต้องกับคนก็ได้เราอาจจะมีสิ่งของบางอย่างที่เป็นของรักของรักของข้าอะไรอย่างนี้พี่นาวครับผม
2: ครับก็ถ้าชอบกันก็ขอกันเข้ามาเยอะๆนะครับที่กรีนเวฟเลยครับผม
1: ครับผมฝากไว้ด้วยนะฮะและนี่ก็คือขึ้นใจหรือว่า 3 AM call ครับผมขอบคุณนะครับ

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เคยสังเกตไหมคะแม่บางคนนี่ขี้ลืมมากแต่พอถามว่าลูกชอบกินอะไรแพ้อะไรแม่กลับจำได้แม่นเลยแหละ
0: ในทางการแพทย์เราเรียกภาวะนี้ว่ามัมเบรนค่ะพี่อ้อยเพราะช่วงเวลาที่มีลูกสมองของคุณแม่จะยอมสละพื้นที่บางส่วนของสมองตัวเองให้รีเซ็ตระบบใหม่ลบข้อมูลทั่วไปของตัวเองออกเพื่อเคลียร์พื้นที่ในการจำเรื่องของลูกได้มากขึ้นโดยเฉพาะสมองส่วนระแวดระวังภัยจะใหญ่ขึ้นทำให้เรื่องของระบบความปลอดภัยการกินอยู่ของลูกกลายเป็นที่1ในทันทีค่ะ
1: ที่แม่ลืมเรื่องตัวเองเพราะสมองของแม่เลือกที่จะจำแต่เรื่องของเรานี่แหละค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิง

รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามินบีหาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
1: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา

0: ุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
2: มาครับนี่คือคาสเซ็ตคลับนะครับวันนี้บทเตรียมไว้แล้ว1เพลงเป็นงานจากพี่ปุ๊อัญชลีครับเพลงนี้ชื่อสั้นๆพยางค์เดียวครับเพลงนี้ชื่อว่ารักครับผม

0: มาอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังและก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณผู้ฟังชาว Green Wave ทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มีชีสอีกไหม
3: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โ
4: อยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
8: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาก๊อบก๊อบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยว

0: ลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คิดถึงคลิปสยามเธอจะคิดถึงคลิปสยามทิปเลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
2: ทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทิพย์ประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0
3: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน
6: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
7: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถ

0: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบ
1: ตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
2: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
1: แก้ลม
2: บำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
2: อมแล้วชื่นใจ
3: เมื่อบทเพลงที่คุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: ส่งพี่โบนะคะกลับไปพักผ่อนต้อนรับพี่แบมค่ะ
5: เจอพี่โบเหมือนกันหน้าลิฟต์เมื่อกี
4: ้
5: ยังไม่ส่วน
4: กันพอดีย
5: ังไม่ทันได้พูดคุยถามไทยชีวิตที่ผ่านมาเป็นไงเห็นแบบว่าก็ไปอะไรนะแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
4: ใช่ใช่แล้วนะคะก็เดี๋ยวน่าจะได้มีช่วงเวลาสักช่วงเวลานึงแหละที่จะได้แบบว่าไถ่ถามกันยาวนานกว่านี้คือเมื่อไหร่ไม่รู้
5: เมื่อไหร่ไม่รู้ทุกอย่างมันดูรีบไปหมดเลย
4: ใช่คนนู้นรีบกลับคนนี้รีบมา
5: แล้วหน้าลิฟต์ก็ผู้คนเยอะแยะ
4: ใช่ค่ะ
5: อะไรเงี้ย
4: เนาะนี่แหละมันเป็นช่วงเวลาแบบช่วงกลางวันอะเน
5: า
4: ะคนไปกินข้าวบ้างอะไรเงี้ยบาง
5: แวะมอญกติเที่ยงคืนตีหนึ่งบ้างดี
4: พี่แบมพูดอะไรงานหน้า
5: โล่งเชียโล่งทั้งถนนทั้งตึกนะฮะ
4: พี่แบม
5: ไหว
4: มันเป็นช่วงเวลานี้นะพี่แบมนะ

0: 12% ของกลุ่มคนหนุ่มสาวหรือมากกว่า6ใน10มองว่าประเทศก็จะแย่ลงในอีก20ปีแต่ที่มองว่าสถานการณ์ของประเทศจะดีขึ้นก็มีอยู่เหมือนกันนะ มีอยู่ในกลุ่มประชาชนทั่วไป 28.9% แล้วก็ 12.6% ในกลุ่มคนวัยหนุ่มสาวนะคะโดยมีอยู่ 25.7% ของประชาชนทั่วไปเขามองว่าความไม่มั่นคงทางด้านอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ที่อยู่อาศัยเป็นปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ร้ายแรงที่สุดเลยอ่ะของประเทศในขณะที่กลุ่มหนุ่มสาว 27.8% ก็เห็นด้วยนะคะว่าปัญหาที่อยู่อาศัยเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่สุดเลยอ่ะคือมันอาจจะเป็นเรื่องของภาระแล้วก็ค่าครองชีพเนา
1: ะ
0: เรื่องของค่าเช่าบ้านอะไรที่มันค่อนข้างสูงเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: คือคนยุคนี้บอกว่าไม่อยากมีภาระผูกพันในระยะยาวไง
0: ใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: หรือแม้แต่การแบบจะซื้อบ้านหรืออะไรแบบนี้มันก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะคะในยุคที่ค่าครองชีพมันก็ปวดใจอยู่เหมือนกัน
1: ปวดใจ
0: มันดูร้าวรานอยู
1: ่ใช่ใช่ใช
0: ่นะคะซึ่งทางรัฐบาลเกาหลีใต้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาพวกความคาดหวังความกังวลของประชาชนอะไรเงี้ยนะคะไปใช้ประกอบการกำหนดทิศทางที่ประเทศควรจะเดินไปข้างหน้าในช่วง20ปีข้างหน้าที่ว่านี
1: ้ค่ะ
0: นะคะแต่ละประเทศเนาะมันก็จะมีมุมมองมีอะไรที่มันก็แตกต่างกันไปเนาะแต่ว่าโดยรวมเราว่ามันก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะเอาจริงในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ย
1: คือทุกคนอาจจะกังวลในเรื่องของค่าเงินน่ะในอนาคตไงค
0: ือ
1: ถ้าพูดถึง20ปีข้างหน้าเราคงไม่สามารถจะทานอาหารจานนึงในราคาปัจจุบันนี้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้ามันแบบสามารถประคับประคองในราคาที่ไม่ได้แบบว่าน่าเป็นห่วงมากไปได้เรื่อยๆมันก็น่าจะดีอยู
1: ่จะเรื่อยไหวไหม
0: เป็นราคาในฝัน
1: ต้องถามพ่อค้าแม่ค้าซึ่งรู้ต้นทุนกันอยู่แล้ว
0: นะพ่อค้าแม่ค้าก็ใส่หัวเลยหนูไม่น่าไหวจ้า
1: ทุกวันนี้ช่วยกันเต็มที่แล้วนะเนี่ยคือบางร้านเราก็น่ารักอะนะคิดถึงแบบผู้บริโภคอ่ะ
0: ใช่แล้วก็พยายามที่จะสรรหาวิธีหรือมาตรการมาให้ตัวเขาเองก็อยู่ได้ผู้บริโภคก็อยู่ได
1: ้ใช่ใช
0: ่นะคะแต่ตอนนี้ยังไงก็ต้องอยู่ได้กับพี่แบมค่ะอ
1: ยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเพราะว่าพี่ยูไม่แน่ใจว่าไปไหนนะเพราะคุณผู้ฟังส่งข้อความมาถามไม
0: ่
1: สบายหรือเปล่าคะเป็นห่วงจังค่
0: ะ
1: ไม่สบายป่ะ
0: ไม่รู้เลยอ่ะ
1: เพราะวันศุกร์เราก็มาไงใช่ไหมเมื่อวานมีเขามาป่ะ
0: ไม่มา
1: เอาไม่มาหรอคือจะบอกว่าพรุ่งนี้เขาก็ไม่มานะคะเพราะดิฉันนี่แหละค่ะก็ต้องมาค่ะ
0: บอกไว้ล่วงหน้าเลยฝากคุณผู้ฟังไปถามหน่อยไปถามในโซเชียล
1: ไปถามในโซเชียล
0: ค่ะ Green
2: News โดยนมอัลมอนด์หอมมันจาก

0: ใช่ค่ะเติมเต็มในทุกแผนการเดินทางของคุณในงานเดียวนะคะพร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเลือกจองแพ็กเกจและบริการที่ตอบโจทย์พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรมแล้วก็ข้อเสนอพิเศษที่มีภายในงานนี้เท่านั้นนะคะไม่ว่าคุณกำลังวางแผนการท่องเที่ยวพักผ่อนหรือว่ามองหาข้อเสนอสุดคุ้มไทย Marketplace 2026คือจุดหมายที่ไม่ควรพลาดค่ะพบกันในวันที่14-16สิงหาคมนี้นะคะณอีเวนต์ฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมค่ะ
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่ว

สดใสน่ารักเหมือนด้อมเขาเลยนะคะตัวแทนด้อมแพนด้าบอกว่าคิดถึงเจ้าของช่วงขอฟังเพลงนี้หน่อยแล้วกันนะคะเรียกว่าที่รักได้หรือเปล่าเนี่ยอยากเรียกที่รักนะคะเพลงนี้ชื่อนั้นสตังตริค่ะในช่วง

บ่ายวันนี้มีคุณผู้ฟังบอกว่าคิดถึงเพลงหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนวัยรุ่นเนี่ยฟังตลอดเลยแล้วก็นึกถึง MV เพลงนี้ด้วยมันต้องมีท่าชี้นิ้วนะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ที่ผ่านมานะคะเชื่อว่าหลายคนคงไม่ลืมชื่อก๊อฟพิชยะถึงแม้ว่าเขาไม่ได้มีเพลงใหม่มาให้เราได้ฟังกันเลยนะคะแต่นี่ราคาน่าจะเป็นที่มานะในการปล่อยเพลงในรอบ4ปีนะคะกอล์ฟเองบอกว่าแรงบันดาลใจจากเพลงนี้ก็เพราะตัวเองเนี่ยเป็นแฟนของสไปเดอร์แมนก็เลยหยิบเอาเพลงหยิบเอาชื่อของแมรี่เจนนะคะซึ่งเป็นชื่อของแฟนสไปเดอร์แมนในเรื่องใช่ไหมคะมาพ้องเสียงกับคำว่าแมรี่มีนี่แหละค่ะนี่เป็นเพลงที่เนื้อหาแบบฟังแล้วมันก็ชวนแต่งงานยังไงก็ไม่รู้เนาะเขาเขียนเองร้องเองคลั่งรักเองด้วยนี่คืองานใหม่จากกอล์ฟพิชยะค่ะMary Jane, Marry Me.

0: อาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้าน6สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
3: เปิดตำนานแห่งศรัทธาหลวงพ่อโอภาสีพระเกจิผู้เปี่ยมด้วยบารมีร่วมสักการะขอพรณศาลเจ้าหลวงพ่อโอภาสีซ้ำเทียนไกลเติมพลังใจเสริมสิริมงคลและปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้พ้นไปจากชีวิตในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: นี่นี่ลองหลับตาสิขอแค่3วินาทีก็พอเมื่อคุณยอมเชื่อใจคนไม่รู้จักแค่3วินาทีแล้วถ้าเป็น3เดือนหรือ3ปีหากมอบความไว้ใจทั้งหมดให้คนไม่ดีหัวใจคงเจ็บหน้าดูเซฟหัวใจให้พี่อ้อยพี่ชอตพาความไว้ใจกลับไปถูกทางในคลับ Friday ความไว้ใจให้ผิดคนแชร์เรื่องราวหัวใจของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินGreen
6: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
7: ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่หน้าฝนมานะคะฝนก็

0: จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะและเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือกรณีที่มีรถยนต์ขัดข้องหรือว่ารถอาจจะแบบโอดับขึ้นมากลางน้ำท่วมพอดีนะคะโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายน้ำอันนี้ก็ต้องเตรียมพร้อมเต็มพิกัดเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่บ่อสูบน้ำคือต่างๆเหล่านี้ก็คือต้องให้พร้อมใช้งาน 100%
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเวลาเกิดเหตุขึ้นมาปุ๊บจะใช้งานก็คือเอ้าใช้งานไม่ได้
1: อ
0: ันนี้เสียอันนั้นเจ๊งอันนั้นพังอะไรเงี้ยมันไม่ได้เนาะ
1: ไม่ได้
0: หรือถ้าแบบถ้ามันเป็นกรณีถ้ามันใช้งานไปแล้วโอ้โหด้วยความแบบหนักมากใช้งานหนักมากแล้วเกิดแบบเหตุหรืออะไรที่มันใช้งานไม่ได้ขึ้นมาอันนั้นยังเข้าใจได้อยู
1: ่
0: นะคะรถสูบน้ำเคลื่อนที่เครื่องสูบน้ำสำรองนะอันนี้ก็ต้องมีเครื่องกำหนดไฟฟ้าอุปกรณ์ส่องสว่างก็คือเข้าดูแลจุดเสี่ยงแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สำคัญมากนั่นก็คือการประสานความร่วมมือกับจังหวัดปริมณฑลแล้วก็กรมชลประทาน
1: ค่ะ
0: นะคะเพื่อประเมินปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนระดับน้ำทะเลหนุนแล้วก็ความจุของพื้นที่ปลายทางนะคะเพื่อการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพนะคะในเรื่องของการเปิดปิดประตูระบายน้ำที่มันเป็นพื้นที่รอยต่อนะคะคือระบายน้ำออกจากกรุงเทพให้เร็วที่สุดโดยที่ไม่ไปสร้างผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง
1: ค่ะ
0: นะคะไม่ใช่ว่าอ่ะผลักดันน้ำจากตรงนี้ไปท่วมจากตรงนี้ไม่ท่วมเราไปท่วมอีกที่นึงหรือไปทำให้อีกที่นึงเดือดร้อนอะไรเงี้ยมันก็เนาะนะคะผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้การสั่งการเนี้ยมันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1: ค่ะ
0: นะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะได้ยินข่าวนะว่าเธอเอลนิโยนะความแห้งแล้งนะเดี๋ยวมันจะเป็นซูเปอร์เอลนิโยนะแต่ว่าเรา

0: เราเองก็มีส่วนร่วมที่จะช่วยให้ทุกอย่างมันเป็นไปด้วยความราบรื่นด้วยเหมือนกัน
1: คือต้นเหตุต้นทางมันก็อาจจะมาจากประชาชนด้วยส่วนหนึ่งที่เราก็เคยรู้อยู่เหมือนกัน
0: ใช่แล้ว
1: ว่าเหตุผลจากการที่น้ำมันไม่ระบายมันเป็นเพราะอะไร
0: ง่ายๆเลยเรื่องของการทิ้งขยะหรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะทุกอย่างทับถมเขาไปอุดตันนะเนา
1: ะ
0: นะคะเราก็จะเห็นภาพบ่อยเหมือนกันนะที่บางทีไปในซอยแยกย่อยอะไรก็จะเห็นแบบมีพี่ๆน่ารักมากหลายๆคนน่ะพยายามที่จะเอาไม้ไปแบบ
1: เขี่ยมันออกมา
0: ตรงแถวท่อระบายน้ำหรืออะไรแบบนี้โอ้โหขยะเพียบ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะไหลมารวมกันโอ้โหนะอ่ะช่วงหน้านะเรายังเจอกันเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมาติดตามกันต่อนะคะ Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีSurgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

บ่ายๆของวันอังคารนะคะมีเพลงเพราะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังสำหรับวันทำงานอีกหนึ่งวันวันนี้นะคะส่งข้อความมาบอกว่าวันนี้ยุ่งมากเลยค่ะแต่ยังไงขอส่งเข้ามาทักทายดีเจพี่แบมหน่อยขอบคุณมากๆเลยค่ะฟังเพลงเพราะกันต่อในชั่วโมงนี้ดีเจเพลย์ลิสต์นะคะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ชั่วโมงที่ผ่านมามันอาจจะไม่พอนะคะก็เลยหยิบเอามาให้ฟังกันในชั่วโมงนี้กันแบบเต็มที่เต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าแหมไวบ์มูดดีมากเลยชั่วโมงนี้นะคะก็ช่วยเลือกเพลงเพราะกันเข้ามานี่แหละค่ะนี่คืออีกหนึ่งเพลงที่คุณอยากฟังงานจาก ETC และ OCUS นะคะ Chilling
1: Trackโดยโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
0: ท้องฟ้ายังคงเหมือนเดิมหรือเปล่าคะอย่างที่คุณบอกมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะวันนี้อากาศดีฟ้าใสจังเลยอยากฟังเพลงนี้ค่ะ

0: แอร์ e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละค่ะน้องหมอ
1: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
2: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
3: บ่ายนี้คงจะมีความสุขกับเพลงเพราะที่จัดให้นะคะแบบเต็มๆเลยค่ะกับช่วงเวลาของ DJ Playlist นะคะบอกกันไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะมาแทนอีก1วันสำหรับ DJ PU PU จะกลับมาวันพฤหัสค่ะวันพฤหัสน่าจะมาเปิดเพลงเพราะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายเหมือนเดิมนะคะส่วนเราคืนนี้ใครนอนดึกเราเจอกันอีกรอบกับ DJ Bam ที่ Green Waveนะคะส่งท้ายอีกหนึ่งเพลงแล้วกันพอมีเวลาคุณบอกว่าอยากฟังเพลงนี้จังเลยทำธุรกิจเนาะมันต้องมีหน้าไฮมีหน้าโลแต่ช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะโลซีซั่นจริงๆ

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เร่งรีบ
8: ตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสุก
7: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
8: อมแล้วชื่นใจ
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: อกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร้อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง

0: ากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ใช้ยาแก้ไอพร้อมแซม
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
4: 1 2 3 go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์
7: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
8: ้มารออยู่แล้วค่ะเราติดตาม Green News ด้วยกันนะคะมีกลุ่มรัฐที่นำโดยพรรคเดโมแครต25รัฐยื่นฟ้องรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยอ้างว่ามาตรการภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศคู่ค้าเกินขอบเขตอำนาจทางกฎหมายในการเก็บภาษีนำเข้าโดยรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ได้กำหนดภาษีใหม่ในอัตรา10แล้วก็ 12.5% กับ60ประเทศคู่ค้ารวมถึงสหภาพยุโรปค่ะโดยอ้างว่าประเทศเหล่านั้นไม่ได้ดำเนินการอย่างเพียงพอเพื่อหยุดยั้งการส่งออกสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับทนายโฆษกทำเนียบขาวนะคะบอกว่าภาษีนำเข้าเป็นมาตรการที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากการที่ประเทศต่างๆไม่สามารถบังคับใช้และดำเนินการห้ามส่งออกสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิภาพไม่สมเหตุสมผลแล้วก็สร้างภาระให้กับการค้าของสหรัฐรวมถึงคนงานชาวอเมริกันค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมายังส่งข่าวกันเหมือนเดิมนะคะ
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

ื่อเช้านี้มาส่งทำงานค่ะตอนเย็นมารับกลับบ้านดูเป็นผู้ปกครองไหมคะสวัสดีค่ะทุกคน Green Wave 106.5 FM อยู่กับพี่อ้อยนะคะเมื่อเช้านี้แทนพี่เป้ด้วยและบ่าย3ถึงทุ่มนึงเวลาของเราเอ๊ะทำไมช่วงเย็นเพลงเริ่มต้นเศร้าจังเลยอะไปเศร้าที่ไหนกันมาไหนเล่าสิส่งข้อความผ่านแอป A-Time ฟังฟินพร้อมกับเพลงเพราะที่คุณอยากฟังนะคะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอ.ส.ซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอ.ส.ทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
2: พี่โอหนูชอบพี
1: ่ยูชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โอ
1: ยูชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
1: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่ช้าแรกๆก็เฉยนะช้าไปช้ามาก็ชินเอ้าช้าเป็นพักๆสักพักก็ช้าใหม่อย่าเฉยกับอาการช้า
3: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: เดต Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือมีมี่วิตาวัน
2: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ช่วงเวลาใกล้ๆ4โมงเย็นนะคะน่าจะเป็นช่วงที่หลายๆคนเหนื่อยพอดีนะคะเสิร์ฟเพลงแน่นๆเลยค่ะอย่างน้อยการได้ฟังเพลงที่เราชอบมันคือการผ่อนคลายรูปแบบนึงหรือว่าใครก็ตามทีที่นั่งติดกับโต๊ะทำงานมาหลายๆชั่วโมงแล้วลุกขึ้นเดินนิดนึงค่ะเนาะเคลื่อนตัวหน่อยฟังน้องหมอเพื่อนอย่านั่งติดอยู่ที่นานๆ นะคะเคลื่อนตัวเสร็จปั๊บดื่มน้ำหน่อยแล้วกลับมาฟังเพลงเพราะและทำงานกันต่อ
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคตประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้น

0: Plus ให้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid-Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน

๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: ินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
1: ว้า wow.
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมก

0: เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิ้วใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
2: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิ้วใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: Legal Loss อาหารมาแล้วคือพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: ซิสคัสซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัย

0: น้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: นี่ลองหลับตาสิขอแค่3วินาทีก็พอเมื่อคุณยอมเชื่อใจคนไม่รู้จักแค่3วินาทีแล้วถ้าเป็น3เดือนหรือ3ปีหากมอบความไว้ใจทั้งหมดให้คนไม่ดีหัวใจคงเจ็บหน้าดูเซฟหัวใจให้พี่อ้อยพี่ชอดพาความไว้ใจกลับไปถูกทางในคลับ Friday ความไว้ใจให้ผิดคนแชร์เรื่องราวหัวใจของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
5: โดย
6: แวะติดตาม Green News ได้กันต่อนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเปิดภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2ปีนี้โดยมีทิศทางชะลอลงนะคะจากไตรมาสก่อนจากผลกระทบของราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นแล้วก็ข้อจำกัดด้านการเดินทางจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะโดยเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2เป็นจุดที่ต่ำสุดแล้วของปีนี้แต่ก็ตามนะคะเศรษฐกิจยังได้รับแรงหนุนจากวัฏจักรขาขึ้นของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกรวมทั้งผลของมาตรการรัฐที่ช่วยลดทอนผลทบได้บางส่วนแต่ว่าก็ตามนะคะยังมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามในระยะถัดไปไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการของสงครามแล้วก็นโยบายการค้าสหรัฐการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวผลกระทบจากค่าครองชีพแล้วก็ต้นทุนที่สูงต่อครัวเรือนและธุรกิจผลของมาตรการรัฐแล้วก็พัฒนาการของสถานการณ์เอลนีโญด้วยค่ะรอบหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อต้นชั่วโมงกลับมานะคะ

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 minutes DJ PI

0: พยายามเดากันต่อไปเอ๊ะวันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยเพลงอะไรกันแน่นะทำไมมันมีความแตกต่างกันอันนี้คือเธอไม่ชอบฝนใช่ไหมคะชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอไงจากบิลกิ้นค่ะแล้วก็ชอบตัวเองเวอร์ชันนี้จับได้หรือยังว่าตกลงเป็นเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับชอบไง
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
0: เล่นไปตั้ง3ชอบแล้วนะคะเพลงที่มีคำว่าชอบอยู่ในนั้นคุณคิดถึงเพลงอะไรบ้างหาเรื่องฟังเพลงกันแบบนั้นแหละนี่คือเพลย์ลิสต์วันนี้นะตอนบ่าย

0: เห็นไหมว่ามีเพลงไทยเยอะมากเลยนะคะเพลงที่ชอบแล้วก็ชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้เต็มไปหมดเลยค่ะและนี่คือแอบชอบงานจากละอองฟองนะคะนี่ข้อความแอบส่องพี่อ้อยห่มผ้าโชว์เลยนะก็โหตอนนี้มันหนาวถึงขั้นว่าเสื้อหนาวเอาไม่อยู่อ่ะพี่อ้อยก็เลยเอาผ้าที่เขาเอาไว้โปรโมทนี่แหละนุ่มดีนุ่มดีนะคะก็บัตร VIP หมดแล้วค่ะทั้ง2รอบแล้วก็บัตร VIP จะได้ผ้าห่มอันนี้เนี่ยแต่ว่าเห็นน้องๆทีมงานบอกว่าถ้าเกิดว่าซื้อบัตรในรอบอื่นก็ยังสามารถจะไปเปิดจองแล้วก็พรีออเดอร์ผ้าห่มได้เหมือนกันนะคะคือมันนุ่มมากค่ะแล้วก็มันก็นะใครๆก็ตามจะเอาคำคมอีกแล้วกอดทำให้รอดจากทุกความเหนื่อยจะเป็นประโยคหนึ่งที่อยู่ในผ้าห่มนี้
1: Chilling track โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
0: มีข้อความที่บอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดค่ะอยากขอคำอวยพรด้วยได้เลยค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่อ้อยว่ากว่าที่เราจะผ่านมาครบรอบวันเกิดแต่ละปีเราเจอเรื่องยากๆมาเยอะขอให้ปีต่อไปเจอเรื่องที่มันง่ายขึ้นมีความสุขให้ง่ายๆจะได้สัมผัสความสุขนั้นได้ทุกวันสุขสันต์วันเกิดค่ะ

0: คุณหมอคุณหมอฤทธิ์ค่ะเป็นคุณหมอหน้าเด็กบอกแล้วว่าหาเรื่องฟังเพลงค่ะเพลงไหนที่มีคำว่าชอบอยู่ในนั้นด้วยอันนี้บอกเฟลโลชอบตัวเองเวอร์ชันนี้พี่เริ่มต้นไปเพลงแรกเลยอะค่ะ
1: Your Request
2: โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

พิ่งสังเกตว่าเพลงเกี่ยวกับความชอบมีแต่เพลงจังหวะน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้บอกว่าแค่บอกว่าจะแค่จะบอกว่าชอบทุกเพลงที่พี่ให้เปิดนะครับขอบคุณมากเลยค่ะยังมีอีกหลายชอบเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชอบที่คุณเลือกเอาไว้ด้วยบังเอิญว่ามีเพลงหนึ่งที่คุณขอไว้แต่พี่ให้ไม่มีนะคุณจะชอบผมไหมพยายามหาแล้วไม่มีอะค่ะอันนี้เป็นความชอบของฉลาม

0: ปิดท้ายที่พี่เต๋อแล้วกันนะคะเพลย์ลิสต์ของความชอบไม่ได้ฟังกันนานมากเลยอะชอบก็บอกชอบค่ะปิดท้ายเพลย์ลิสต์พอฟังเพลงนี้ปั๊บมีคนบอกว่าอุ๊ยขอเพลงรักน้องคนเดียวได้ไหมคืออันนี้เป็นช่วงเพลย์ลิสต์ค่ะทุกคน เดี๋ยวเก็บเอาไว้เล่นค่ะเสร็จคลับให้
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจดหมายรักถึงอาม่าที่ส่งความคิดถึงไปทั่วเอเชีย
0: เนาะอยากดูจังเลยอะค่ะเข้าฉาย6สิงหาคมนะคะช่วงนี้คงจะได้ยินข่าวกันอยู่เยอะมากเลย Dear You จดหมายรักถึงอาม่าค่ะเพราะว่านี่เป็นภาพยนตร์ที่กำลังสร้างกระแสความประทับใจทั่วเอเชียเลยกลายเป็นหนังที่ผู้ชมบอกกันแบบปากต่อปากและหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือหนังที่ต้องดูสักครั้งในชีวิตค่ะหลายคนคิดว่ามันจะเป็นหลานม่าฉบับจีนหรือเปล่าแต่พอดูจบหนังเลือกเล่าเรื่องที่แตกต่างออกไปค่ะผ่านจดหมายรักที่ถูกเก็บซ่อนไว้มาทั้งชีวิตค่อยๆเปิดเผยทั้งเรื่องราวความรักความผูกพันและความลับของคนสองรุ่นอบอุ่นและซาบซึ้งค่ะและที่ทำให้หนังเรื่องนี้เข้าไปอยู่ในใจของผู้ชมจำนวนมากมันไม่ได้แค่เล่าเรื่องของอากงกับอาม่าค่ะแต่ยังพูดถึงคนธรรมดาที่ออกไปทำงานทุกวันเพื่อคนที่กำลังรอเราอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อแม่หรือกำลังทำทุกอย่างเพื่อใครสักคนเดียยูค่ะจดหมายรักถึงอาม่าคือหนังที่ทำให้คุณคิดถึงใครบางคนก่อนจะเดินออกจากโรงภาพยนตร์ค่ะลองไปดูกัน6สิงหาคมนี้นะคะ
1: ปรากฏการความคิดถึงเดินทางถึงประเทศไทย6สิงหาคมนี้ชวนคนที่คุณรักไปดูด้วยกันในโรงภาพ

0: เสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร177

0: City Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห.1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: 1 2 3 go
4: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
6: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
7: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: จากนางเอกแสนหวานในวันๆสู่นางร้ายตัวแม่ที่ผู้ชมทั้งประเทศหลงรัก
9: Club Inspire Day
8: นักแสดงเจ้าบทบาทกับความแรงที่อยู่มาแล้วทุกยุคตกดวงตาตุงคมณีเมื่อชีวิตและหัวใจเธอขอเลือกใช้แบบไร้สคริปต์เตรียมรับพลังใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาถพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 106

0: ใช่
1: บางบาง
0: เออ
1: แล้วก็วันนี้เอาผ้าห่มมาห่มค่ะเพราะว่าในนี้เย็นมากอะ
0: มากๆเลยยี่เรียกว่าเย็นเลยมันเกินเย็นไปเยอะมากเลยนะเรียกว่าหนาวเลยทีเดียว
1: แต่ก็พี่ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับน้องๆแถวนี้คือเวลาที่คลี่ออกมามันคลี่ได้

0: ุ้ยเพิ่งได้จองบัตรพี่อ้อยค่ะเพราะลังเลที่ต้องไปคนเดียวเป็นเด็กกทมหลงกทมค่ะหลายครั้งที่ได้คำแนะนำและกำลังใจดีๆจากพี่อ้อยจากวันที่เจอกันที่ร้านนวดใช่พี่อ้อยชอบนวด นวดไทยด้วยเจอกันอีกทีก็คราวนี
1: ้
0: ครั้งนี้อาจจะไม่ได้นั่งโซน VIP ไม่เป็นไรเลยค่ะสบายมากแต่ก็เชื่อได้ว่าความรักความรู้สึกดีๆกำลังใจดีๆของพี่อ้อยพี่จะส่งให้กับทุกที่นั่งค่ะและในวันนั้นพี่มั่นใจว่าพี่ได้รับพลังจากทุกคน
1: นะก็เรียกว่าส่งพลังให้กันไปมา
0: ใช่แล้วค่ะนะคะก็ไม่จำเป็นต้องเป็นบัตร VIP ก็ได้เพราะว่าตอนนี้บัตร VIP หมดแล้วนะคะแล้วก็ผ้าห่มที่บัตร VIP ได้ที่นั่ง 2,500 และ 2,200 จะมีการลุ้นว่าใครจะได้ผ้าห่มแต่เห็นน้องๆว่าเขาก็จะมีการเปิดให้พีออเดอร์แต่มันนุ่มจริงอะดูสิน
1: ุ่มจริงๆคุณผู้ฟังเพราะนี่ก็คือจับอยู่ทุกวัน
0: ที่แท้ฉันเป็นของมือสองเลยเนี่ย
1: ดาวสองลงไปนะมือสองนะคะ
0: มันอุ่นมันอุ่นเขาบอกว่าพี่อ้อยจะมีเวอร์ทัวร์อ๋อไม่ค่ะเวอร์ทัวร์มันใหญ่ไปแต่คิดไหมว่าถ้าเกิดว่าบังเอิญพี่อ้อยไปจังหวัดไหนก็ตามท
1: ี
0: ถ้ามีมันก็ดีค่ะพี่อ้อยอยากเจอกับหลายๆคน
1: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณผู้ฟังที่ฝั่งกรีนเวฟอ่ะก็คือแล้วก็ฝั่งพี่อ้อยด้วยนะคะไม่ได้แค่เฉพาะในแถบนี้นะก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เรียกว่าทั่วโลก
0: เพราะจริงพี่อ้อยเคยไปพูดที่สิงคโปร
1: ์
0: นะคะแล้วก็ตอนนี้คือมีติดต่อจากเวียดนามแต่ใดๆก็คือต้องดูจังหวะของการจัดรายการเพราะว่าพี่ไม่อยากให้มันทับกับเวลา3โมง
1: อุ๊ยถ้ามีจริงๆก็ไม่ทับหรอกพี่อ้อย
0: ไม่รู้สิก็ต้องดูเขาว่าดูเวลาเขาสิคะจะมาเลือกตามเวลาอะไรของพี่อ้อย
1: แล้วพูดได้เลยว่าไม่ทับ
0: นะก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่สุด
1: นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วนะคะก็เจอพี่อ้อยได้ย้ำอีกทีเนาะ12กันยายนวันเสาร์บ่ายโมงตรงแล้วก็มีรอบทุ่มหนึ่งด้วย
0: ใช่แล้ว
1: ค่ะ
0: จองบัตรได้ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะคะสำหรับ 10% ที่มีอยู่นะ
1: ค่ะส่วนใครที่ฟังกันอยู่ตอนนี้แล้วมีอาชีพเป็นไกด์เถื่อนบ้างคะ
0: เขาจะระบุไหมคะว่าอาชีพ
1: ไหนลองแสดงตัวสิ
0: ไกด์เถื่อนอย่างเงี้ยหรออ
1: ้าววันนี้

0: ตัวมัคคุเทศก์ตามที่กฎหมายกำหนดไม่มีหรือไม่แสดงใบสั่งงานหรือว่า job order การปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่มีใบอนุญาตหรือว่าไกด์เถื่อนนั่นเองนะคะทีนี้ในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะก็จะมีการกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วก็ต่อเนื่องนะคะเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวแล้วก็มุ่งยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นะคะโอ้เราต้องการนักท่องเที่ยวเราใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวแต่ถ้าเรามีไกด์เถื่อนทัวร์เถื่อนก็
1: ทำใจตัวเองเวลาไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเราไปเจอแบบนี้เหมือนกันเจอไกด์เถื่
0: อ
1: นเจอใครก็ตามที่ไม่จริงใจในอาชีพของเขาเรามีความสุขจริงหรือ
0: นั่นสิ
1: เนาะน้องเขาบอกว่าพี่ขายเก่ง น้องซื้อพี่ก็ซื้อเก่งค่ะจริงๆ Green
2: News โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

0: ดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไร
2: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
1: ช่วงคอต้องอย่าอมสมุนไพรเสียงเพียว

ตอนนั้นจำได้ว่าเหมือนพี่ไก่สมพลจะเป็นคนที่เล่นมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ด้วยนะคะ เป็นเพื่อนที่ทุ่มเทมากจริงๆพี่เอกธเนศวรกุลนุเคราะห์กับรักน้องคนเดียวค่ะนะคาเสร็จคลับตามที่สัญญาไว้

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ชวนกันมาออมแล้วก็ชวนกันมาลุ้นด้วยนะคะออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายด้วยปิดล็อกทุกความเสี่ยงค่ะสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินนะคะราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีนะคะคุณซื้อได้ทั้งแบบใบสลากแล้วก็แบบสลากดิจิตอลด้วยพร้อมกับการลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งเลยนะรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1แล้วก็16ของทุกเดือนค่ะหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปเขาการันตีว่าคุณจะได้รับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนอาก็นับเป็นดอกเบี้ยได้นะจริงๆแล้วเงินต้นก็ไม่หายด้วยสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆนะคะเงินรางวัลคุณได้เต็มๆไม่เสียภาษีถ้าถอนก่อนครบกำหนดก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีค่ะซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขากดซื้อที่ตัวเองก็ได้ทางแอปพลิเคชัน MyMo ค่ะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคาร

0: ตราบแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราบแม่ครัว
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: หุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนGreen
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: ตามฟังกันต้นชั่วโมงนี้แล้วค่ะเวลาของ Green Update นะคะกับตินสุทธินาถทองชื่นที่โรมาเนียค่ะหลังจากที่ถิ่นอาศัยตามธรรมชาติของหมีลดลงจากการขยายตัวของชุมชนเมืองแล้วก็ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้การเผชิญหน้ากันระหว่างมนุษย์กับหมีเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะโดยตลอด20ปีที่ผ่านมามีคนเสียชีวิตจากเหตุหมีทำร้ายเกือบ30รายยังเมื่อไม่นานมา

ันนี้เจอกันยาวหน่อยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะแทนพี่เป้ด้วยค่ะเดี๋ยวพี่เป้กลับมาจากพักร้อนนะคะแต่เดี๋ยวพี่อั๋นกลับมาก่อนเนาะวันที่6สิงหาคมเดี๋ยวน้องอั๋นมาจัดรายการแล้วนะคะก็เจอตอนเช้ารอบนึงตอนเย็นอีกรอบนึงชั่วโมงนี้มี Drive Your Home ค่ะ1เพลงเพราะที่อยากฟังนะคะสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทรออยู่ตรงนี้ส่งรายชื่อเพลงมาได้ในแอป Airtime ฟังฟินเบอร์โทรกลับด้วยนะคะวันนี้พิเศษหน่อยตอนเช้าก็แจกตอนเย็นก็แจก

0: อมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ้ำอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
1: อัมพลฟู้ด
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำ

0: ินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
1: บริการลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: นางเอกแสนหวานในวันวานสู่นางร้ายตัวแม่ที่ผู้ชมทั้งประเทศหลงรักClub Inspire Day นักแสดงเจ้าบทบาทกับความแรงที่อยู่มาแล้วทุกยุคตกดวงตาตุ้งคมณีเมื่อชีวิตและหัวใจเธอขอเลือกใช้แบบไร้สคริปต์เตรียมรับพลังใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาถพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
1: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
2: ้มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะสำนักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนามเขาเปิดข้อมูลนะคะในช่วง7เดือนที่ผ่านมานี้เวียดนามรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ 13.9 ล้านคนเพิ่มขึ้น 13.8% นะคะถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนโดยมีนักท่องเที่ยว 11.5 ล้านคนเดินทางเข้าประเทศทางอากาศทางบกเนี่ยอยู่ที่ 2.2 ล้านคนส่วนทางทะเล 219,000 คนค่ะนักท่องเที่ยวจากเอเชียยังคงเป็นกลุ่มหลักนะคะที่เดิน

แม้ว่าสิ่งที่เราคิดถึงจะไม่ได้อยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครับแต่ว่าความทรงจำหรือความรู้สึกดีๆไม่เคยหายไปจริงๆเลยครับเหมือนกับภาพตัวอาทิตย์ที่มันลับขอบฟ้าไปแล้วแต่ว่าความสวยงามยังค้างอยู่ในใจเราอยู่เสมอ15 นาทีครับมีข้อความส่งเข้ามาทักทายด้วยจากน้องปันปันนะครับ6 ขวบเท่านั้นเองกำลังฟังQueen Waveกันอยู่ขอให้มีความสุขกันทั้งครอบครัวเลยนะครับ

ซ่อนเธอไว้ในเพลงนะครับ Only Monday ครับแล้วก็จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวแบบในโซเชียลเต็มไปหมดเลยนะมันมีหลายเรื่องที่ซ่อนอยู่ในสังคมเต็มไปหมดเลยนะครับจริงๆแล้วโดยภาพรวมเพราะว่าสังคมไทยนี่น่าจะปลอดภัยเพราะชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยก็จะบอกโอ้เมืองไทยคนน่ารักจังเลยปลอดภัยแต่มันก็จะมีหลายๆมุมเหมือนกันนะครับที่เขาบอกโอ้มุมนี้อย่าเข้าไปนะล่าสุดก็มีคนแชร์เหมือนกันว่าพื้นที่ชลบุรีนะครับคนในพื้นที่เองเขายังแชร์เลยว่าพื้นที่บริเวณนี้เลยที่วงเอาไว้เงี้ยแล้วก็มีคนเขามาแชร์เยอะมากบอกว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าไปอันนี้ก็ฟังหูไวหูนะครับเพื่อที่จะได้บอกว่ามันจะกระทบการท่องเที่ยวชลบุรีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นอีกส่วนนึงที่ทุกคนต้องเข้าไปร่วมกันใส่ใจล่าสุดมีเข้ามาอีกอันนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปใช้พื้นที่ออกกำลังกายนะครับตามสวนสาธารณะก็มีคนออกมาเตือนกันอีก

แยกย้ายกันไปสักพักหนึ่งพี่แอมหนึ่งในสมาชิกของวงสาวสาวสาวเนี่ยเขาก็ไปเป็นนักแต่งเพลงที่แกรมมี่เนี่ยแหละนะครับแล้วก็แต่งเพลงให้กับศิลปินหลายคนมีอยู่มาวันหนึ่งก็เอ๊ะก็มีพี่ๆนักแต่งเพลงบอกอ้าวจริงๆแล้วโดยเฉพาะพี่เต๋อนะบอกว่าพี่แอมจริงก็ร้องเพลงได้นี่นาแล้วก็แต่งเพลงได้ด้วยทำไมไม่ทำอัลบั้มสักอัลบั้มหนึ่งพี่แอมบอกว่าการออกอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตนี่เธอกลัวมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะก้าวข้ามได้หรือเปล่าเพราะว่าของเก่าทำความสำเร็จไว้เยอะมากในสาวๆกลับมาเดี่ยวในคราวนี้ไม่รู้จะไปรอดหรือเปล่าเขาบอกกลัวตัวสั่นยืนถือไมค์แบบมือเปียกไปหมดเลยตอนคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตนะครับแต่ว่าพี่แอมก็ก้าวข้ามมาได้โดยที่ตอนนั้นที่เขาคิดกันอยู่สาวๆเมื่อก่อนมันจะเป็นสีพาสเทลสีสันสดใสน่ารักมากเลยแต่ก้าวมาเป็นศิลปินเดี่ยวจะทำยังไงดีให้คนลืมภาพเดิมไปพี่แอมออกมาในลักษณะที่เป็นอัลบั้มแรกดอกไม้เหล็กก็เป็นแบบดาร์กๆเลยโทนสีขาวดำแต่งหน้าเข้มนะครับเพลงทุกอย่างก็เข้มข้นไปหมดดุดันมีความเศร้ามีความเข้มเจืออยู่ข้างในตอนแรกนึกว่าคิดไปเองแต่ปรากฏว่าเป็นความตั้งใจเลยทั้งคอนเซปต์ของนักแต่งเพลงและตัวศิลปินเองและพี่แอมก็ยอมรับด้วยว่าตอนนั้นเสพความเศร้าเป็นอาหารรวมถึงเรื่องของความรักในช่วงนั้นด้วยกระแสเรื่องข่าวรักอะไรในตอนนั้นมันก็เลยทำให้ทิศทางของเพลงไปในทางนั้นด้วยและนี่คือซิงเกิลแรกของพี่แอมที่เป็นซิงเกิลเดี่ยวในชีวิตครับคราวนี้คุณจะได้กลับไปดูครับพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบนะครับเป็นเฉลิงเฉพาะกิจสาวๆแบบเต็มวงเบิร์ดกะฮาร์ดตุ๊กวิยดาปั่นไพบูลย์เกียรติก้องสรัญญาแล้วก็พี่กบทรงศิลป์ด้วยเสาร์ที่10ตุลาคมครับที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้แล้วนะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์แล้วไปเจอศิลปินที่เป็นเลเจนด์อย่างนี้ทุกคนด้วยกัน

0: เต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: Close-up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
1: Close-up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M

0: เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: เปิดตำนานแห่งศรัทธาหลวงพ่อโอภาสีพระเกจิผู้เปี่ยมด้วยบารมีร่วมสักการะขอพรณศาลเจ้าหลวงพ่อโอภาสีซ้ำเทียนไกลเติมพลังใจเสริมสิริมงคลและปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้พ้นไปจากชีวิตในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
3: ไม่ใช่แค่สอนหรือออกแบบท่าเต้นแต่ที่นี่สร้างบุคลากรมืออาชีพให้วงการใต้โต๊ะทำงาน OT EP 72เผือกอาร์ตโบพาไปรู้จักกับ Harlem Shake สถาบันพัฒนาบุคลากรนักเต้นชั้นนำที่จะพาไปถึงอาชีพรายได้ดีที่มั่นคงกว่าที่คิดดูพร้อมกัน6สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Harlem Shake สร้างคนผ่านการเต้นสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคงได้จริง
4: วิธี Save Energy แบบ
5: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเขาก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโรคต่อไป
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ Thai Ticket Major
7: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
6: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน

ทะเลขณะเดียวกันอุตสาหกรรมต่อเรือของจีนก็ยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่งนะคะก็ส่งผลให้จีนเนี่ยยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมต่อเรือของโลกค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงกลับมาพร้อมกับ Green News เหมือนเดิมนะคะ

0: รมทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

0: แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: Atime Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามา8เปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่ก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM

ในแบบของตัวเองนั่นเองนะครับผมสวัสดีทักทายกันด้วยครับ 4:15 น.ฝนตกในกรุงเทพมหานครอย่างฉ่ำเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับผมก็ในหลายๆพื้นที่ช่วงนี้ก็ยังมีปล่อยๆกันอยู่เลยนะครับเดินทางขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยผมปอนันทชัยนะครับดูแลคุณผู้ฟัง 4:00 น.จนถึงเที่ยงคืนครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆขอความทักทายกันมาแล้วนะครับคุณนุ่นบอกว่าไปเยือนฟิลิปปินส์นะครับผมไทยชนะ 1-0 กับช้างศึกเจนใหม่ด้วยแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยของเราด้วยนะครับ

โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

รุนแรงเหมือนกันนะครับและอุณหภูมิอาจจะพุ่งทะลุ40องศาเซลเซียสทำให้ภาคเกษตรกรเนี่ยเสียหายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของผลผลิตของข้าวสาลีลดลงอย่างชัดเจนนะครับปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ880กิโลกรัมต่อไร่เหลือลดลงมาเพียง640กิโลกรัมต่อไร่เท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่ผลผลิตทางการเกษตรนะครับแต่จะลุกลามไปถึงภาคของปศุสัตว์แล้วก็อาหารแปรรูปต่างๆรวมถึงห่วงโซ่อาหารทั้งหมดนะครับผมเนื่องจากสภาพอากาศที่มันสุดขั้วจนกลายเป็นความปกติใหม่ของฮังการีนั่นเองนะครับผมหูหลากหลายประเทศนี่เจอกับฮีทเวฟไม่ใช่แค่ทวีปยุโรปเท่านั้นนะครับผมญี่ปุ่นเองนะครับก็เจอกับฮีทสเตรสเหมือนกันนะครับผมก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในปีนี้อย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับผมนี่ก็คือผลพวงของโลกที่มันร้อนขึ้นสภาพอากาศที่มันแปรปรวนทำให้หลายๆพื้นที่เนี่ยไม่สามารถมีในสิ่งที่ตัวเองเคยผลิตได้เหมือนเดิมแล้วนะครับผมจริงๆถ้าสมมติว่าพูดถึงสภาพอากาศของเอเชียของเราเนี่ยเราก็เรียกว่า40นี่เราเบสิกเลยนะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าทางยุโรปเนี่ยพอแตะ40ปุ๊บเขาเป็นเรื่องแปลกเลยเพราะว่าเขาเป็นประเทศแถบหนาวนะครับเขาใช้ชีวิตอยู่กับองศาที่มันต่ำกว่า32มาตลอดพอพุ่ง40 41 42นี่เขาปรับตัวกันไม่ทันเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับ

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
1: ้ส่งข่าวกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีนหรือ CSRC และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงได้ประกาศมาตรการชุดใหม่ร่วมกันนะคะเพื่อที่จะยกระดับความร่วมมือด้านตลาดทุนระหว่างจีนและก็ฮ่องกงซึ่งเป็นการเปิดทางให้บริษัทจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงพร้อมสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนของจีนได้และนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บริษัทฮ่องกงที่เข้าเกณฑ์ออกหุ้นกู้ในจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะและนอกจากนี้นะคะหน่วยงานกำกับดูแลของทั้งสองฝ่ายยังให้คำมั่นนะคะว่าจะเพิ่มความร่วมมือด้านการติดตามความเสี่ยงการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็การกำกับดูแลด้านการเงินในระดับโลกด้วยค่ะรอบหน้าเรายังติดตามด้วยกันต่อเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ Green
0: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops

มากๆเลยทีเดียวนะครับที่อยู่ด้วยกันฟังเพลงเพราะๆต่อเนื่องกันไปอีก1ชั่วโมงพร้อมๆกันด้วยนะครับผมเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังหนึ่งงานจากพี่แอมโสลักษณ์กับเพลงนี้คำถามเดิม

0: ดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไร
2: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
1: ชุ่มคอต้องอย่าอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหารเม็ด

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อยว้าวแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำ

0: ษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: Smiley Request
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ขอบคุณมากๆเลยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตงานจากพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตกับหัวใจช้ำๆ

ใหม่มาแล้วก็บอกมาด้วยนะครับว่าตั้งแต่วินาทีที่ตื่นลืมตาขึ้นมาเนี่ยถ้าได้เห็นคนรักอยู่ข้างๆความรู้สึกที่ทำให้เราเผลอคิดว่าถ้าหยุดเวลาไว้ตรงนี้ได้ก็คงดีนะครับแค่มีอ้อมกอดของกันและกันทุกวินาทีก็ดูมีความหมายจนอยากจะเก็บเอาไว้ตลอดไปเป็นเพลงรักที่ฟังสบายอบอุ่นหัวใจและชวนยิ้มได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยชื่อเพลงว่า Happy Hour นั่นเองนะครับผู้ฟังครับเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันต่อกับดีเจพี่แบมตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปด้วยส่วนปอกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันพุธด้วยคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ

0: มันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคม ห.1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เขียวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์

0: ใช้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร

อากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้าน6สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Smiley Request
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: แถวนี้ฝนหยุดตกไปแล้วนะคะแต่คุณเป้บอกว่าที่น่านฝนยังตกตลอดคืนเลยนอนไม่หลับค่ะมีกรีนเวฟเป็นเพื่อนนี่แหละค่ะเลือกเพลงเพราะเพลงนี้มาฟังนะคะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เชื่อว่าหลายคนที่เติบโตมาพร้อมกับศิลปินในค่ายคีตาเนี่ยน่าจะจำได้นะคะว่ามีใครกันบ้างทุกวันนี้เรียกว่าก็ยังเห็นหน้าเห็นตากันถึงแม้ว่าจะแยกย้ายกันไปทำนู่นทำนี่กันแล้วก็ตามทีนะคะอย่างฝันดีฝันเด่นทีสเกิร์ตยุ้ยปฐมวรรณอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจุดเริ่มต้นนะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นการรวมตัวกันที่เขาจะทำโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าคีตา40 up นะคะคือไม่เพียงแค่จะทำให้ความสนิทสนมความผูกพันเนี่ยมันกลับมาเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ายังเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวดีๆวันนึงเล็กฝันเด่นเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีแบบเสียงเมโลดี้มีเสียงมีเนื้อร้องอะไรแบบนี้นะคะผุดขึ้นในหัวขึ้นมาเรื่อยๆก็เลยค้นพบว่าเอ๊ะตัวเองก็แต่งเพลงได้ด้วยเหมือนกันนะคะกลายมาเป็นงานเขียนที่มาจากหัวใจนี่แหละค่ะมาฟัง1ใน5เพลงกับโปรเจกต์นี้นะคะที่จอยทีสเกิร์ตค่ะเป็นคนร้องเป็นเพลงที่เอามาจากชีวิตจริงลึกซึ้งถึงขนาดที่คนร้องเนี่ยเสียน้ำตาทีเดียวเวลาถ่ายทอดเพลงนี้ออกมามาฟังพร้อมกันนะคะนี่คือเพลงที่ชื่อว่าขอกอดค่ะ

0: ังแล้วรู้สึกได้เลยนะคะเหมือนเวลาเราต้องแยกห่างจากเพื่อนๆที่เคยแบบเรียนมาด้วยกันสนุกด้วยกันแล้ววันนึงต่างคนก็ต้องแยกย้ายไปมีชีวิตเป็นของตัวเองไปทำภารกิจต่างๆมากมายส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอวันเวลาผ่านไปนะคะทุกคนก็รับรู้ได้แหละถึงความผูกพันนะคะถึงแม้ว่าตัวจะห่างกันไปแต่หัวใจมันก็ยังใกล้กันเสมอเหมือนเพลงนี้แล้วนะคะถ่ายทอดดีจังเลย Joy T Skirt ค่ะกับขอกอด
1: ฟัง Green Wave ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: จบไปแล้วแต่ว่าความประทับใจมันยังไม่จบง่ายๆสิครับเพราะว่าค่ำคืนนั้นน่ะมันมีทั้งเพลงที่เราคุ้นเคยแล้วก็ถูกตีความในมุมมองใหม่ๆเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดผ่านเพลงเพราะจากโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวานๆนะคะรวมไปถึงโมเมนต์น่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นในงานนี้เท่านั้นใครที่พลาดนะคะหรือว่าใครอยากจะกลับมาย้อนความทรงจำก็เตรียมความพิเศษแบบนี้ที่จะให้ได้ดูกันแบบเต็มๆทาง YouTube A-Time นะคะเร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงฝากติดตามกันด้วยแล้วกันค่ะ Cafe
1: Night Land โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
2: หากเจ็บคอเมื่อไร
3: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหาร

0: คิดสมัครคาร์พอแคชที่แอปโกบัตกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News กับดินสุทธินาถทองชื่นมีรายงานจากวารสารการแพทย์ Annals of Internal Medicine นะคะแสดงให้เห็นว่าการที่โรคหัดระบาดในรัฐนิวเม็กซิโกเมื่อปีที่แล้ว

0: จอกันนะคุณผู้ฟังพร้อมกับเวลาของ Green Update ค่ะ Green
1: News โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

Request. โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ชอบจังเลยนะคะประโยคนี้ที่คุณส่งเข้ามาบอกว่ารู้สึกได้กำลังใจแล้วก็ถูกอบกอดด้วยเสียงเพลงกับศิลปินที่เราชอบนะคะเปิดเพลงเพราะในช่วงท้ายๆมีทั้งรีเควสต์ของคุณผู้ฟังแสงแรกจากน้ององศาแล้วก็มีพี่อั๋นภูนาด้วยนะคะขอเป็นคนหนึ่งในเวอร์ชันนั้นเติมให้รวมไปถึงเล่าสู่กันฟังของพี่เบิร์ดธงชัยด้วยล่ะค่ะคืนนี้หมดเวลาในช่วงของดีเจแบมแล้วนะคะหวังว่าอากาศแบบนี้ฟังเพลงเพราะแล้วมันน่าจะสบายๆอากาศก็น่านอนอย่างที่คุณบอกจริงๆนะคะคืนนี้หลับฝันดีแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันในตอนเที่ยงคืนถึงตี 2ที่นี่ Green Wave ค่ะ

DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะยังมีผู้สูญหายประมาณ 1,400 คนแต่ว่ารัฐบาลยังไม่ได้ประกาศตัวเลขผู้สูญหายอย่างเป็นทางการนะคะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าจำนวนผู้ที่สูญหายอาจจะสูงถึง 10,000 คนนอกจากอาคาร190หลังที่พังเสียหายทั้งหมดแล้วยังมีอาคารอีกกว่า 16,200 หลังอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยค่ะก็ทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพคือตอนนี้เนี่ยมีประชาชนเกือบ 24,000 คนนะคะในรัฐลาไกวราและก็กรุงการากัสอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบค่ะทางสภานิติบัญญัติเวเนซุเอลาได้ผ่านกฎหมายฉบับใหม่ที่ช่วยให้การเช่าที่อยู่อาศัยทำได้ง่ายขึ้นโดยมีเป้าหมายรองรับผู้ประสบภัยที่ต้องการที่พักอาศัยชั่วคราวค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมายังส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

0: ดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
1: ้กลับมาติดตามกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับสินสุทธินาถทองชื่นมีรายงานนะคะแอปพลิเคชัน Telegram ถูกถอดออกจาก App Store ชั่วคราวหลังจากที่ Apple พบการแชร์เนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยผู้ใช้รายหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นในวันเดียวกันค่ะ Telegram ก็ได้กลับมาใน App Store อีกครั้งหลังจากผู้พัฒนาลบเนื้อหาแล้วก็แบนผู้ใช้ที่โพสต์เนื้อหานั้นทันทีโดย Telegram ย้ำค่ะว่าบริษัทมีนโยบายไม่ยอมรับเนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กเด็ดขาดซึ่งในปีนี้ก็ได้ทำการปิดกั้นไปเกือบ 338,000 กลุ่มทางด้าน CEO ของ Epic Games ผู้สร้างเกม Fortnite ซึ่งมีข้อพิพาททางกฎหมายกับ Apple มานานหลายปีนะคะก็บอกว่า Apple เนี่ยลบแอปโดยไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมซึ่งท่านี้คือมาตรฐานสำหรับการถอดแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มสื่อสารอื่นๆจะสามารถดำเนินการได้ในวงกว้างได้อย่างไรค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราติดตามด้วยกันต่อกลับมาต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

0: และอีกเรื่องที่หลายคนไม่รู้คือร่างกายเราจะดูดซึมวิตามิน B12 ได้น้อยลงด้วยค่ะซึ่งวิตามิน B12 จะมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบประสาทมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอายุที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเริ่มมีอาการชาหรือรู้สึกผิดปกติที่ปลายมือปลายเท้าได้ด้วยค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: Love your mama Love your papa
2: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
2: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love your mama I love your papa
2: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ใช้ยาแก้

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
2: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
3: บรรยากาศเพลงเพราะๆนะครับผมในกิจกรรม Cover Night Live ก็ยังเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อเนื่องนะครับมีงานจากออฟปองศักดิ์กับจิ๋วนะครับกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าถ้ายังรักเปิดให้ฟังสำหรับช่วงนี้ในวันนี้ครับ

เครื่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: ริก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห.1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
4: One, two, three, go.
5: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
7: จากนางเอกแสนหวานในวันวานสู่นางร้ายตัวแม่ที่ผู้ชมทั้งประเทศหลงรัก
8: Club Inspire Day
7: นักแสดงเจ้าบทบาทกับความแรง

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ย

เป็นเพลงจากวง Full Step นะครับกับเพลงนี้มีชื่อว่าตัดใจนั่นเองนะครับเป็นโปรเจกต์ของ Ginny Verse 1นะฮะจริงๆผมเชื่อว่าน่าจะมาจากคำว่า Reverse

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจากกรีนมาวส์รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Smiley Request
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ขอบคุณด้วยนะครับผู้สนับสนุนใจดีกับ Smiley Request ของเราธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเจ้านายกับติดเธอซะก่อน

0: โอ้ยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: Good newsไลฟ์สไตล์เทรนด์ทุกวันนี้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่ว่าจะเทรนด์เรื่องสุขภาพการเงินการงานอนาคตหรือแม้แต่เรื่องเกษียณนะครับบางคนอายุแค่25ก็เริ่มวางแผนเกษียณกันแล้วนะครับแต่ต่อให้ชีวิตจะดูราบรื่นก็อาจจะเจอเรื่องที่มันไม่สมาร์ทได้อยู่ดีนะครับผมเพราะบางเรื่องเนี่ยมันก็มาแบบไม่ทันคาดคิดตั้งตัวไม่ทันจนทำให้แผนพังคนที่อยู่ข้างหลังก็ไม่สบายใจนะครับผมเลยมองว่าประกันชีวิตนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ทำให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างราบรื่นไม่ต้องคอยกังวลสิ่งต่างๆมากขึ้นนะครับเลยนึกถึงประกันชีวิตตัวหนึ่งคือ Samsung ประกันชีวิตครับประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลาด้วย Smart Advanced Protection Analysis และผู้

0: ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: วิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ